0: ออกกําลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทําให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกําลังกายตลอดเวลาเห็นมั้ยนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต
0: ๊อดโอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหม
0: ฮะ นั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เรา
1: เอ้โค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึก
1: ไงบ้างครับโค้ชรู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกะเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อันนับเป็นเซตหนึ่ง
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทำฉันนำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตหนึ่งก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมเรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: โฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ด
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
2: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ดต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
2: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชั่นคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทําเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊าบวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
1: รู้สึกแรงหัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลย
1: โอเค
0: เหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึง
1: สะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ

0: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
1: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
0: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
1: ถ้าเกร็งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
0: เย้
1: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
0: หรืออาจจะไม่ทำอยู
1: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
0: เหนื่อยจริง
1: ๆไปครับท่าที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
2: เยี่ยม
0: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
1: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนเดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่งโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย อ
0: ัน
1: นี้อ่ะอุปกรณ์คือเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่วท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้แบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
0: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอ
1: ัน
0: นี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
1: โอเค
0: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
1: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
0: ได้ครับ
1: กลับมาเซตที่2นะ
0: ครับผม
1: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยเคลื่อนเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
0: รู้สึก
1: กล้ามเนื้อของเราโอ้เราเริ่มตึงๆ
0: ไม่หายไหล่ผึ่งได้เลยครับท่านี้
1: ทำให้กล้ามเนื้อเรนหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
0: ออฟฟิศซินโดมเป็นต้น
1: ใช่เลยครับผม
0: เซตสุดท้ายเนาะ
1: เซตสุดท้าย
0: ได้ครับผม
1: ลุยกันลุยไม่ได้นะเนี่ย
0: ไม่ได้เลย
1: โอเคท่าที่2ครับ
0: Let's go
1: bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สฟลายรีเวิร์สฟลายเนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
0: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
1: ใช่ครับถ้าเรายืนแบบนี้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับรีเวิร์สฟลายถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
0: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
1: ดีนะ
0: รู้สึกดีมาก
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ไปท่าสุดท้ายครับ
1: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอเลื่อนให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับ
0: ยืดเยอะ
1: ๆภาคกล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับอันนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อใ

0: บาลานซ์เนาะ
1: ยืนตัวตรง
0: สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
2: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะโ
1: อ้ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย
1: ้เย้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี่แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ

0: ไข่เครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
1: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตาน
2: ี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: กว่า
4: คงไม่มีใครอยากได้
5: โอ๊ยเสื้อนี่ก็สําคัญนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
5: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
5: จริงด้วยจริงด้วย
0: อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
5: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
5: เย้

0: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199 บาทซื้อแล้วนะ
1: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่าย
2: เออทำไร
0: แต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: ห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะ hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1: อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์งานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วย
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
4: ครับ
3: นะครับ

0: ็ดแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
1: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทย

0: ตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคน

0: ไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัว

0: มอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
1: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
2: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพ พราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage T-I-L-L-A-G-E tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูกGrow, G-R-O-W, grow, แปลว่าปลูก Harvest, H-A-R-V-E-S-T, harvest, แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้าไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็สามซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้งสองครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

หรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะ

คือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีสบายดีนะครับสบายดีนะส่วนใครที่ไม่สบายนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของจำนวนนะว่าแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่นะครับนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างแน่นอนว่าจำนวนคู่เป็นแบบไหนจำนวนคี่เป็นแบบไหนนะครับแสดงว่าในคาบเรียนนี้นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจำนวนที่อยู่ในชีวิตจริงจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับให้เหตุผลได้ว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้เอ๊ะทำไมถึงเป็นจำนวนคู่ทำไมจำนวนนั้นถึงเป็นจำนวนคี่ก็ต้องให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆซึ่งเด็กๆน่าจะตอบกันได้ภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูกถุงเท้ามีถุงเท้ากี่ข้างลูกสองข้างมีใครใส่ถุงเท้าเกินสองข้างไหมมีไหมลูกไม่มีนะมีถุงเท้ากี่ข้างสองข้างนะครับถ้าครูถามอีกแบบหนึ่งล่ะคุณครูถามว่ามีถุงเท้ากี่คู
1: ่
0: 1 คู่ใช่ไหมแสดงว่าสองข้างนี่เป็นกี่คู่ลูกเป็น1คู่ใช่ไหมครับมาดูภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรลูก
1: รองเท้าร
0: องเท้ามีรองเท้ากี่ข้างเอ่ย

0: องข้างสองข้างแสดงว่ามีรองเท้ากี่คู่
1: ค
0: ู่รองเท้ากี่คู่นะ
1: 1ค
0: ู่1คู่นะไม่ใช่2คู่นะบางคนอาจจะตอบ2คู่ไม่ใช่นะครับ2ข้างเป็น1คู่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งของที่อยู่ในชีวิตจริงของเรานะอันนี้อะไรเอ่ยลูก
1: ถ
0: ุ
1: งม
0: ือถุงมือมีถุงมือกี่ข้าง
1: สองข
0: ้
1: าง
0: สองข้างนะเอ๊ะสองข้างเป็นกี่คู่นะ
1: 1คู
0: ่แสดงว่ามีถุงมือกี่คู่ลูก1คู่นั่นเองนะครับภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรเนี่ย
1: ตะเกีย
0: บเป็นภาพของตะเกียบภาพนี้มีตะเกียบกี่อันลูกสองอันใช่ไหมครับหรือเราจะได้ว่ามีตะเกียบกี่คู่ลูก
1: หน
0: ึ่งคู่นะครับอันนี้ก็คือของที่อยู่ในชีวิตจริงของเราใช่ไหมจะเห็นว่า1คู่มีของกี่ชิ้นครับ
1: 2
0: มีของ2ชิ้นนั่นเองหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าอะไร2ชิ้นเป็น1คู่นะเด็กๆจะเห็นว่าก็อาจจะมีของอย่างอื่นที่เป็นคู่ๆใช่ไหมครับที่มี2ชิ้น2ชิ้นเป็น1คู่มีอย่างอื่นอีกไหมในชีวิตจริงของเราใครยกตัวอย่างได้อีกบ้างลูกดาวลูกพักวะลันอะไรลูกที่เป็นคู
2: ่ๆกระโปรงค่ะ
0: ที่เป็นคู่ๆนะใครช่วยเพื่อนได้บ้างดาเนียลูกดาเนียมีอะไรอีกไหม
2: โบค่ะ
0: อะไรนะ
2: ติดผมค่ะ
0: โบติดผมอ๋อเราติดเป็นคู่ใช่ไหมเพราะต้องติดสองข้างใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะมาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับเป็นกิจกรรมรู้จักจำนวนเอ๊ะเราจะรู้จักจำนวนอะไรนักเรียนคิดว่าจากชื่อเรื่องนักเรียนต้องรู้จักจำนวนอะไรลูกจำนวนคู่หรือจำนวนที่ที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นะนักเรียนลองสังเกตจำนวนไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนะครับนักเรียนคิดว่าดูนะไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนี้มีกี่อันลูก
1: สองอ
0: ันมีกี่อัน
1: สองอ
0: ัน มีสองอันนะครับมีสองอันสองอันเป็นกี่คู่เป็นกี่คู
1: ่
0: 1คู่แสดงว่าไอศกรีมไอศกรีม2อันนี้จับคู่ได้พอดีไหมจับคู่ได้พอดีกี่คู่นะ
1: 1
0: คู่นะครับ1คู่ถ้าคุณครูเพิ่มถ้าคุณครูเพิ่มไม้สกรีมไม้ไอศกรีมอีก1อันเป็นกี่อันลูกเป็นกี่
1: อ
0: ัน เป็นกี่อันลูกเป็น3อันใช่ไหมไม้ไอศกรีม3อันนักเรียนคิดว่าจับคู่ได้พอดีไหม
1: ได
0: ้ได้พอดีไหม
1: ไม่พอดี
0: ไม่พอดีใช่ไหมให้ลองนักเรียนลองทายดูว่าเอ๊ะถ้าไม้ไอศกรีม2อันนักเรียนคิดว่าเราจะเรียก2ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้จำนวนคู่เนาะเพราะว่าสามารถที่จะจับคู่ได้พอดีใช่ไหมลูกแต่ถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเป็น3อันจับคู่ได้มาพอดีเราน่าจะเรียก3ว่าจำนวนอะไรนะจำนวนขี้และถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันซึบคิดว่ามีไม้ไอศกรีมกี่อันลูก
1: มี2คู
0: ่มีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน4อันใช่มั้ยกลุ่มที่3กลุ่มที่4ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าเอ๊ะคุณครูมีไม้ไอศกรีมกี่อันครับตอนนี
1: ้
0: 4อันจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอดี
0: จับได้กี่คู่
1: 2คู่
0: จับได้2คู่พอดีเลยนะครับแสดงว่าเราน่าจะเรียก4ว่าอะไรลูก
1: จำนวน
0: ค
1: ู่2ค
0: ู่เราเรียก4ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ดี
1: จำนวนค
0: ู่จำนวนคู่นั่นเองแสดงว่า4เป็นจำนวนคู่นะครับเอ๊ะถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมอีก1อันนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันลูก
1: 5
0: ใครจะออกมาจับคู่ไม้ไอศกรีมให้ครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ประมือ2ครั้ง3ครั้ง

0: ปานิดามาลูกปานิดาปานิดาปานิดามาช่วยครูจับคู่ไม้ไอศกรีมหน่อยครูบอกว่าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใช่มั้ยเป็นกี่อันลูกเมื่อกี้มี4อันใช่มั้ยคุณครูวางไปบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มไปอีก1อันเป็นกี่อันลูก
1: 5
0: เป็น5อันนะครับช่วยคุณครูจับคู่ให้หน่อยได้ไหมจับคู่ให้หน่อยได้อันนี้กี่คู่1คู่ใช่ไหม2คู่นะและเหลือไหมไอศกรีมอีกกี่อัน1อันแสดงว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
1: จำนวนข
0: ี้เพราะว่าจับคู่ได้ไหมพอดีนะจับคู่ไม่พอดีเราจึงเรียกว่า5เป็นจำนวนขี้อ้าวปณิดาและท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันล่ะเป็นกี่อันตอนนี้ทั้งหมด
2: 6อ
0: ันเป็นทั้งหมดทั้งหมดกี่อันลูก
2: 6อันค่ะ
0: มีทั้งหมด6อันใช่ไหมเอ๊ะ6นี้เราเรียกว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้
2: จำนวนคู่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าคู่มันจับได้ทุกอัน
0: จับคู่ได้พอดีใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะถ้าครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะมาช่วยเพิ่มได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกตะวันมาลูกตะวันท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเพิ่มไปอีก1อันตะวันว่าเราจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันตอนนี้เพิ่มไปอีก1อันมีทั้งหมดกี่อัน
2: 7
0: มีทั้งหมดกี่อันลูก
2: 7ครับ
0: มีทั้งหมด7อันแล้วจับคู่ได้พอดีมั้ย
3: ไม
2: ่
3: ได้นะ
2: ไม่ครับ
0: ได้พอดีมั้ย
2: ไม
0: ่ไม่พอดีได้กี่คู่ลูกได้3คู่เหลือไม้ไอศกรีมกี่อัน
2: 1อันครับ
0: 1อันแสดงว่า7นี่น่าจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนขี
0: ้เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะออกมาเพิ่มได้บ้างนะมือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้งยกวันใหม่มาลูกวันใหม่มาคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันนะได้กี่คู่ตอนนี้ตอนนี้ได้กี่คู่แล
2: ้
0: ว
2: ได้4คู่ค่ะ
0: มีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน
2: 8อันค่ะ
0: 8อันจำนวนไม้ไอศกรีม8อันแสดงว่า8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนคู่ค่ะ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะมันจับคู่ได้พอดีเลยค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากแอบอ่านและท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันนักเรียนคิดว่าจำนวนไม้ไอศกรีมจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้
1: ขี้
0: มีไม้ไอศกรีมกี่อันนะ
1: 9
0: เพิ่มไปอีก1อันใช่ไหมจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีมทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเจนนะครับมีทั้งหมด9อันแสดงว่า9เป็นจำนวน
1: ข
0: ี้เพราะว่าเราจับคู่ได้พอดีไหมไม่พอดีได้ทั้งหมด1คู่2คู่3คู่4คู่เหลือไม้ไอศกรีม1อันในลักษณะนี้นะครับแสดงว่า9เป็นจำนวนขี้นั่นเองและถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะมาช่วยเพิ่มได้บ้างเอามือจับหูยกไม้บรรทัดขึ้นมานัดรินีมานัดรินีนัดรินีมาอย่างรวดเร็วยกไวมากปฏิภาณไหวพริบดีมากเพิ่มไปอีก1อันตอนนี้มีไม้ไอศกรีมกี่อันอ่ะตอบคุณครูก่อนตอนนี้มีไม้ไอศกรีมกี่อันลูกกี่อัน
2: สิบอันค่ะ
0: ตอนนี้มีไม้ไอศกรีม10อันใช่ไหมลูกแล้วจับคู่ได้พอดีไหม
2: พอดีค่ะ
0: จับคู่ได้พอดีแสดงว่า10น่าจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนคู่ค่ะ

0: จำนวนคู่ใช่ไหมเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตสิว่าจากที่คุณครูได้สาธิตแล้วก็ให้เพื่อนออกมาช่วยสาธิตเนี่ยนักเรียนคิดว่าจำนวนคู่ถ้าเราจะนำจำนวนของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาจับคู่จับคู่ได้พอดีไหมจำนวนคู่จำนวนคู่จับคู่ได้พอดีไหมลูกจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนขี้แล้วลูกจับได้พอดีไหมไม่พอดีนะครับฉะนั้นแล้วเราอาจจะยึดหลักการนี้ดูเป็นข้อสังเกตง่ายๆว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนขี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูนะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกิจกรรมไปใช่ไหมไม้ไอศกรีม2อันนะครับจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: พอด
0: ีจับคู่ได้พอดีจึงได้ว่า2เป็นจำนวนอะไรลูก
1: จำนวนค
0: ู่ใช่ไหมไม้ไอศกรีม3อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: พอดี
0: จับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่า3เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี
1: ้
0: 3เป็นจำนวนขี้ไม้ไอศกรีม4อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: พอด
0: ีนะครับจึงได้ว่า4เป็นจำนวนคู่ไม้ไอศกรีม5อันล่ะเพิ่มไปอีก1อันจับคู่ได้ไม่พอดีใช่ไหมครับจึงได้ว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี
1: ้
0: 5เป็นจำนวนขี้ท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีม6อันจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีได้กี่คู่3คู่นะแสดงว่าจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า6เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
1: จำนวนค
0: ู่จำนวนคู่นะครับไม้ไอศกรีม7อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
1: ไม
0: ่พอดีใช่ไหมครับจึงได้ว่า7เป็นจำนวน
1: ข
0: ี้เพิ่มไปอีก1อันเป็น8อันเอ๊ะ8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูกจำนวนคู่เพราะว่าจับคู่ได้4คู่พอดีใช่ไหมจึงได้ว่า8เป็นจำนวนคู่นะครับไม้ไอศกรีม9อันละลูกทราบได้อย่างไรจับคู่ได้กี่คู่จับคู่ได้กี่คู
1: ่
0: 4คู่แต่เหลือไม้ไอศกรีมกี่อัน1อันนะครับจึงได้ว่า9เป็นจำนวนขี้และ10
1: พอดี
0: จับคู่ได้พอดีไหมไม้ไอศกรีม10อันจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า10เป็นจำนวนคู่แล้วนักเรียนลองทายซิว่าไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ได้หรือไม่ได้จับคู่ได้ไหมไม้ไอศกรีม1อันนักเรียนคิดว่าจับคู่ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะจับคู่ไม่ได้นะครับเราจึงได้ว่าไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีนั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า1เป็นจำนวนที่นักเรียนครับทบทวนกันนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณครูให้ดูการสาธิตไปนะตั้งแต่2ถึง10และที่คุณครูถามเพิ่มมาอีก1จำนวนนั่นก็คือ1นักเรียนคิดว่าตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้าง
1: 4
0: จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกธนพรลูกธนพรตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้าง
2: 2 4 6 8 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้ธนพรหน่อยและจำนวนใดเป็นจำนวนขี้บ้างใครจะตอบได้บ้างมือจับหูปรบมือ2ครั้งจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกปณิดาลูกปณิดาปณิดาจำนวนใดเป็นจำนวนขี้บ้างตั้งแต่1ถึง10ลูก
2: 1 5 1 3 5 7
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปานิดาหน่อยนะครับเยี่ยมมาก

0: แสดงว่าตอบพร้อมกันทั้งห้องนะจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีนั่นก็คือ2 4 6 8 10เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่า
1: จำนวนค
0: ู่นะครับและจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไม่พอดี1 3 79เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวน
1: ที่
0: นั่นเองยากไหม
1: ยาก
0: ไหมลูกไม่ยากถ้าไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แสดงว่าเด็กๆจะต้องได้ทำอะไรเนี่ยลูกจะต้องได้ทดสอบตนเองว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้นั้นเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่โดยครูมีอุปกรณ์ให้นั่นก็คือไม้ไอศกรีมนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกไม้ไอศกรีมให้กับนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันก่อนนะใบกิจกรรมนะครับมาดูใบกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เขาให้เราทำอะไรบ้างนะอ่านคำสั่งพร้อมกันหนึ่งสองสามเครื่องหมายถูกในอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจำนวนไม้ไอศกรีม11อันนะครับคุณครูจับคู่ได้ไม่พอดีนะคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมให้แต่ละคู่นะทุกคนจับคู่นะครับทั้งต้นทางและปลายทางจับคู่กันนะจับคู่กันนะครับแล้วช่วยกันจับคู่จำนวนไม้ไอศกรีมนะว่าจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีนะครับปรากฏว่าจับคู่ได้ไม่พอดีก็เขียนเครื่องหมายถูกนะในช่องนี้แล้วถ้าจับคู่ได้ไม่พอดีจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนอะไรนะจำนวนคี่ก็เขียนเครื่องหมายถูกในช่องที่ตรงกับจำนวนคี่ในลักษณะนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะเดี๋ยวรับใบกิจกรรมจากคุณครูนะครับและไม้ไอศกรีมครูเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทำเป็นคู่นะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับคู่กันนะคู่กันใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในใบกิจกรรมนะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะด้านล่างนะครับจะมีข้อสังเกตที่พบนะข้อสังเกตที่พบนะครับให้นักเรียนลองสังเกตจากสิ่งที่นักเรียนทำมาในตารางนี้นะครับว่านักเรียนสังเกตพบอะไรบ้างอาจจะลองสังเกตซิว่าเอ๊ะจำนวนใดเป็นจำนวนคี่จำนวนใดเป็นจำนวนคู่เราจะมีวิธีการในการสังเกตอย่างไรให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะค้นพบว่าเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับลองทำดูครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

หมดเวลาตัวตรงเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงนะให้เรียบร้อยให้เวลา5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทั้งซ้ายและย้ายไปทั้งขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจำนวนผู้หรือจำนวนขี้ไปเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนว่าจำนวนไม้ไอศกรีมที่ครูกำหนดให้นั้นในแต่ละจำนวนเป็นจำนวนที่สามารถจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีและสรุปได้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้นะครับ12ให้คู่ที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีนั่นก็คือคู่ของปลื้มมาคู่ของปลื้มมารถเร็วออกมาเขียนให้ครูดูหน่อย12เขียนให้ก่อนเขียนให้ก่อนเอามาด้วยเอามาด้วย12เราจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีดูของตัวเองสิจับคู่ได้พอดีไหมจับคู่ได้พอดีเราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนคู่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะอ่ะปลื้มลูกจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหม12จับคู่ได้พอดีจริงเปล่าไหน12จับคู่ได้พอดีจริงไหมไม้ไอศกรีม12อันจับคู่ได้พอดีไหมอันนี้กี่อันแล้วนักเรียนกี่อันตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ2ต่อไป4วางลงไป6 8 10

0: 12จะเห็นว่าได้กี่คู่ลูกได้กี่คู่เนี่ย
1: 12
0: ได้กี่คู่ได้กี่คู่ลูก
1: ได
0: ้6คู่นะได้6คู่นะครับได้6คู่นะแสดงว่า12เป็นจำนวน

0: แสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมลองตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าตรงกับที่เพื่อนได้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องจับคู่ได้พอดีและเป็นจำนวนคู่หรือไม่นะในช่องที่ตัวตรงกับจำนวน12นะครับคู่หรือจำนวนคี่
1: จำนวนค
0: ี่จำนวนคี่เขียนให้หน่อยเยี่ยมมากอ่ะมาทดสอบให้เพื่อนดูหน่อยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม12เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น5อ่ะตอบพร้อมกันนะ16ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนั้นเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีลูก
2: พอดี
0: จับคู่ได้จับคู่ได้พอดีนะจับคู่ได้พอดีนะครับเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีอีก18แล้วลูก18จับคู่ได้พอดีไหม
2: พอด
0: ีได้กี่คู่
2: 9
0: คู่จากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยเราได้ข้อสังเกตอะไรบ้าง
3: เลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่ครับ
0: เยี่ยมมากเลยกิตตินันท์พูดว่าอะไรลูกเพื่อนพูดว่าเด็กจริงไหมสังเกตในใบกิจกรรมของตนเองซิจริงหรือเปล่า
2: จริ
0: งนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะถ้าลงท้ายด้วย2 4นะจะเป็นจำนวนอะไรเนี่ยลูกจำนวนคู่เห็นไหมแล้วก็อะไรอีกถ้าลงท้ายด้วยจำนวนถัดไป
2: จำนวน
0: คู่อีกแล้วเพราะว่าอะไรมี4อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไปจำนวนอะไรเอ่ยจำนวน
3: ดูจากหลักหน่วยที่เป็น1 3 5 7 9ค่ะ
0: เยี่ยมมากแม้ดูจากใบกิจกรรมของเราเห็นไหมเพื่อนสังเกตว่าเอ้ยลงท้ายด้วย
4: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตัวอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย
5: แก็บกวาดหมุนซัดไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเลื่อนผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเซตินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งเนียนไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจทันออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งทันนุ
6: รองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ
7: ทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
8: รวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิพเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนะคะไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับประโยคค่ะนักเรียนซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสามารถระบุคำ his her ในประโยคได้ถูกต้องแล้วก็พูดแนะนำเพื่อนด้วยประโยคสั้นๆได้รวมถึงวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนนะคะไปปฏิบัติพร้อมๆกันค่ะโดยก่อนอื่นนะเลขเท่าไหร่เอ่ย12 12ใครเอ่ยดีมากน้องทีได้เลือกก่อนอยากได้ลูกบอลลูกไหนนี้นะคะอีกหนึ่งคนคราวนี้เด็กๆให้เด็กๆนะคะ

0: อะไรคะครูแก้วใบให้มี this หรือว่า that น้องทีสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่าอย่างไร
1: that is my
0: เก่งมากน้องทีพูดใช้ไมค์เลยค่ะพูดดังๆนะคะ1 2 3
2: that
0: จะตอบดังๆเลยค่ะ
2: Bob
0: เชื่อเลยนะคะ
2: Bob
0: Bob เก่งมากครับปรบมือเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่นะลูก8ขวบวันนี้กรุ๊ป4ได้หัวใจไปก่อนกรุ๊ปอื่นเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปใกล้ชี้ใกล้นี่คือใครนะคะอ่ะอีกคนบอกว่าอะไรคะใครอ่านได้บ้างอ่ะแล้วนะคะอ่ะและต่อไปเด็กดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะอย่างไรต่อค่ะเขาบอกว่า his name is อ่ะครูแก้วขอ1กรุ๊ปใครอยากตอบอ่ะกรุ๊ป 2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะตอบได้ให้หัวใจคนที่ยกมือตอบเลยค่ะ He is
2: 8 years old
0: เก่งมากค่ะกิ๊บบี้แคนปรบมือให้เพื่อนดีตอบถูกต้องนะคะต่อไปเขาจะต้องถามหรือว่าเขาจะต้องบอกว่าอะไรอีกเขาก็ต้องแนะนำอีกว่า her name is ใครตอบได้อ่ะกรุ๊ป1ดาเนียตอบเลยค่ะเขาชื่ออะไรนะใครตอบได้กรุ๊ปไหนตอบได้เขาชื่ออะไรนักเรียนปลายทางดูสิคะว่าเขาชื่ออะไรกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ปชื่ออะไรลูกอ่ะกรุ๊ป2ตอบเลยค่ะ
2: ห้าม
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ปไหน
1: is
0: นี่คือใครนี่คือใครแสดงว่าผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้หรือไกลลูก
1: ไกล
0: นั่นเองนะคะคือชื่อว่าอะไรคะเพื่อนๆทีมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะประโยคถัดไปจำได้ไหมเป็นการทบทวนประโยคทั้งหมดเลยวันนี้อ่ะกรุ๊ป1ตอบเลยค่ะ
2: How old is he
0: Again please ตอบให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยเร็ว
2: How
0: old is she พูดค่ะ How old is she ว่าอย่างไรอ่ะกรุ๊ป5กรุ๊ป5กลุ่มที่5
2: 10 years old
0: เก่งมากเด็กๆมีอยู่2ข้ออีก1ข้อให้นักเรียนนะคะฝากนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะเด็กๆดูซิว่าชี้ใกล้หรือไกลชี้ใกล้หรือไกลเพราะฉะนั้นประโยคคำถามอันแรกเลยต้องเติมว่าอย่างไรคะต้องเติมคำว่าอะไรลูกเด็กๆจะต้องพอทำเสร็จแล้วต้องเป็นยังไงด้วยคะจับคู่เพื่อพูดกันด้วยนะคะจับคู่เพื่อพูดกันด้วยใช่ไหมดาเนียดาเนียคู่ใครลูก
3: จ
0: ้
3: า
0: ดีมากทำให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้3คนได้นะจับคู่กัน3คนแล้วก็สลับกันพูดทีละข้อนะได้หลอกไว้นะคะเด็กๆห้ามเลือกคำที่ผิดนะคะเด็กๆห้ามเลือกคำที่ผิดเด็กๆจะต้องเลือกเติมให้เหมาะสม

0: ือพิมพ์ใหญ่ต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะคะต้องพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางดูดีๆนะคะว่าเราจะใช้คำที่เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ถ้าอยู่ในประโยคนะคะและไม่ใช่คำเฉพาะนะคะใกล้ๆเลยส่วนภาพที่สองนั้นคืออยู่ไกลค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีกเท่าไรไหนกลุ่มไหนยังไม่เสร็จเรียบร้อยกลุ่มไหนเสร็จฟังคำตอบแล้วก็ฟังประโยคที่นักเรียนพูดด้วยค่ะ She is 9 years old เก่งมากเสร็จแล้ว3คนเสร็จเรียบร้อยแล้ว3คนพูดให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วพูดให้เพื่อนฟังประโยคพูดอย่างไรมีเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะต่อไปเราจะมาเฉลยกันนะคะพร้อมกับสรุปความรู้ในวันนี้เลยเก่งมากค่ะดาเนียใช้คำว่า this นั่นเองนะคะข้อนี้ใครถูกบ้างเก่งมากแล้วนะ girl แทนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงนั่นเองต่อไปประโยคถัดไปเราเรียนมาแล้วขอตอบดังๆให้ฟังหน่อยค่ะให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยเร็ว
1: She is 9 years old
0: เก่งมากนะคะก็จะได้แบบนี้ได้Group 5วันใหม่ตอบดังๆเลยลูก
1: How old is he
0: How old is เด็กๆดูแบบประเมินตนเองนักเรียนปลายทางเปิดแบบประเมินตนเองเลยนะคะก็จะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราเช่นเดียวกันมาดูข้อที่1 นะคะก็บอกว่าบอกอายุตามโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องได้ถ้าหากนักเรียนบอกได้ให้ดาวตามลำดับความเข้าใจของตนเองเลยอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราถามได้หมดเลยเราจำได้เราให้ดาวตัวเองได้เลยค่ะอีกหนึ่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อระบุคำ his หรือว่า her ได้ถูกต้องนะคะระบุคำว่า his หรือว่าคำว่า her ได้ถูกต้องถ้าระบุได้ถูกต้องนะคะให้ดาวตามจำนวนที่ตนเอง
2: วันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันเอาออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: วันอาทิตย์ประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู
4: ้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำ
5: คือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายไม่ได้ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม
6: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้ตอนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
8: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
7: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนแต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือ

เพลงนะคะที่น้องตะวันเป็นคนร้องนะคะปรบมือให้น้องตะวันหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยครูแหม่มมี

0: บอกคำมาตราเกิลในบทร้อยกลองหนูแจ๋วขายว่าวได้อ่านและเขียนคำมาตราเกิลได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของเพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยมาตราเกิลก็คือคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังของคำนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันบ้างเดี๋ยวจะให้เพื่อนนี่เพื่อนๆที่3ออกเสียงว่า
1: แมว
0: เดี๋ยวๆออกเสียงค่ะแมว
1: แมว
0: แมว
1: แม
0: วร้องยังไงคะกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเดี๋ยวๆเอาเสียงค่ะแก้ว
1: แก้ว
0: แก้ว
1: เอ
0: าเสียงหนึ่งครั้งค่ะแก้ว
1: แก้ว
0: แก้วไม่ต้องเด็กๆไม่ต้องออกเสียงรอเรือนะคะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะครับปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณแม่มีคำมาให้เด็กๆสังเกต2คำคำแรกใครจะออกมาอ่านให้คุณแหม่มฟังได้บ้างน้องธนพรค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะมาออกเสียงข้างหน้าเลยค่ะน้องธนพรค่ะครัวประสมด้วยสระอะไรคะบอกเพื่อนๆอยู่ต้นทางได้เลยค่ะบอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางได้เลยค่ะ
2: สระ
0: คำว่าเหนียวประสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระเอียค่ะ
0: ไหนลองเต้นสระเอียเพลงสระเอียให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะลองโยกนิดนึงค่ะ1 2 3 A E O A Eเอียเอียนะเอียเฮ้นี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่ตอบครูแมมอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะน้องวันใหม่บอกครูแมมหน่อยค่ะนี่ใครดีนะเอามือจับหูค่ะผู้โชคดีของเราจะได้ออกมาร้องเพลงด้วยนี่เนื้อยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะแยกส่วนประกอบของคำนะคะเราจะแยกอ่านคำศัพท์คำแรกค่ะแมว
1: แมว
0: แมว
1: แมว
0: เป็นคำที่เป็นมาตราเกิลไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: เคียว
0: เคียวได้ออกเสียงค่ะเคียว
1: เคียว
0: ใครรู้จัก
1: ไม
0: ่มีคำต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ข
0: ้
1: าว
0: ข้าวพยัญชนะต้นคือขอสระคือสระ
1: วอแหวน
0: วรรณยุกต์มีไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอสุ่มเลขที่นี่เลขที่21ค่ะใครเอ่ยคนไหนเลขที่21คะยกมือได้เลยค่ะเด็กน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะคำว่ากลัวน้องดูดีๆมีพยัญชนะต้นคือ
2: กอไก่ลอลิงครับ
0: กอไก่กับ
2: ลอล
0: ิ
2: ง
0: ลอลิงกอลอนะคะสระคือสระ
2: อ
0: ัวตัวสะกดคือ
2: ไม่มี
0: ไม่มีวรรณยุกต์มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีแสดงว่าคำว่ากลัวเป็นคำนี้ออกเสียงว่า
1: วัว
0: เดี๋ยวเสียงค่ะวัวว ั
1: วว
0: ั
1: ว
0: พยัญชนะต้นคือ
1: ว
0: ั
1: วแหวน
0: สระคือสระ
1: อ
0: ัวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีมีวรรณยุกต์ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีเลขที่เอวพ
1: ่อแก้วเอวพ่อ
0: ขอว่าวขาวนั้น
1: ขอว่าวขาวนั้น
0: แ
1: ฉว่าวไทยดีแ
0: ฉพ่อจะหาซื้อ
1: พ่อจะหาซื้อ
0: ตุ๊กตาคล้ายแม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
3: แม่ลูกขอพ่อซื้อว่าวครับ
0: ลูกชื่อว่า
3: ลูกชื่อว่าแก้ว
0: แก้วแล้วใครเป็นคนที่ขายว่าวคะ
3: แจ๋ว
0: ใครเป็นคนที่ขายว่าวคะ
3: แจ๋ว
0: ดูแจ๋วนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะยอดไปงานที่5แล้วบ้างเสร็จแล้วหรอคะน้องณัฐวัฒน์เสร็จแล้วน้องแดนไตรก็เสร็จแล้วไหนขอดูสิคะใบงานที่5

ไปงานต่อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วกากบาทด้วยค่ะอย่าลืมกากบาทนะคะคำไหนเขียนไปแล้วเสร็จหรือยังคะแดนใต้บัววาวแหวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นมาตราเกิลไหมคะเป็นคำมาตราเกิลไหมคะเป็นสระบัวแสดงว่าน้องจะมาเขียนในนี้ได้ไหมคะไม่ได้ดูหลายคำเลยค่ะตรวจสอบให้ดีค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะคำมาตราเกิลนะคะก็คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆระวังจะโดนหลอกนะคะ

0: คำแรกคือคำว่า
1: แจ
0: ๋
1: ว
0: แจ๋วคำต่อไปคำว่า

0: นายสไลด์นี้หมดหรือยังคะเด็กๆ
1: ย
0: ัง เหลือคำว่าอะไรคะ
1: เอว
0: คำว่าเอวไหนใครอยากออกมาขีดคำว่าเอวบ้างนี่น้องค่ะเชิญค่ะน้องธนพรค่ะน้องธนพรเด็กๆสะกดคำว่าเอวพร้อมกัน1 2 3หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะตอบคำว่าอะไรคะยังไม่มีนะคะสไลด์นี้หมดแล้วนะคะต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆ เวลาก่อนที่เด็กๆจะตอบคำถามนะคะแอร์วอแจวไหมโทแจวนะคะใครจักมาขีดคำว่าแจวหนึ่งเอามือจับหูค่ะหนึ่งสองสามน้องแดนไตรค่ะคำว่าคำว่าพอแอวอแผ่วไหมโทแผ่วเด็กๆใครอยากออกมาขีดจับเอามือจับหัวไว้ค่ะหนึ่งสองยังไม่ทันสามเลยค่ะ
1: เบ
0: ี้
1: ยว
0: คาว
1: เที
0: ่
1: ยว
0: นิ้
1: ว
0: แถว
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: และสุดท้ายค่ะแนว มีใครถูกทุกคำบ้างยกมือค่ะคำมาตราเกิลนะคะในคำศัพท์ถ้าคำไหนเป็นคำมาตราเกิลให้เด็กๆชูป้ายถูกขึ้นมาค่ะถ้าคำไหนไม่ใช่คำมาตราเกิลให้เด็กๆชูป้ายผิดขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกเอาเสียงค่ะ
1: หัว
0: ใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิล1 2 3ใช่ไหมคะเป็นคำอะไรคะเด็กๆเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปคำที่สำว่าแก้วเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะเป็นนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
1: เดี๋ยว
0: ออกเสียงตามค่ะเจีย
1: ว
0: เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3ชูขึ้นมาเลยค่ะปิงป่องนะคะเป็นคำที่อยู่เสียงว่าเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะมะพร้าว
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: เป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3ชูได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมะพร้าวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะต่อไปค่ะคำนี้กลุ่มที่2คำนี้คั่วเดี๋ยวเสียงค่ะ
1: คั่ว
0: ใช่คำมาตราเกิลไหม1 2คิดให้ดีๆนะคะ3ชูได้เลยค่ะคำว่าคั่วเป็นคำที่ประสมด้วยสระอัวนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเอาคำนี้ออกเสียงว่า
1: ดาว
0: เดี๋ยวเสียงค่ะดาว
1: ดาว
0: ดาวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหมคะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำว่าดาวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่าย
1: าว
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะยาว
1: ยาว
0: ใช่หรือไม่ใช่คำมาตราเกิล1 2 3ชูได้เลยค่ะใช่ไหมคะกลุ่มที่2ตอบคุณแหม่มแล้วเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลไหม1 2 3ชูได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าแววเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกิลนะคะเอาละค่ะเด็กๆไปอย่างรวดเร็วค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ว
0: ้าวเด็กๆเอาเสียงค่ะว้าวละค่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะเรียกมาเป็นรายบุคคลดีไหมคะไหนใครอยากออกมาบ้างยกมือนี่เดี๋ยวครูแหม่มขอป้ายนะคะของกลุ่มที่3ป้ายถูกกับป้ายผิดนะคะคำต่อไปขอเลขที่ต่อไปค่ะเลขที่

0: ผู้ชายบ้างนะคะเลขที่6ค่ะใครเอ่ยเลขที่6เลขที่6ค่ะน้องตะวันนะคะนักร้องของเราวันนี้ตะวันหยิบไมค์ของเพื่อนมาด้วยค่ะคำนี้ที่น้องตะวันจะได้อ่านคำนี้คือคำว่า
1: เหมียว
0: น้องตะวัน1 2 3ชูได้เลยค่ะนี่คำว่ามั่วเป็นคำที่ประสมด้วย
2: สระอ
0: ัวเก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรียนรู้มาตรากกนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องมาตรากกและใบงานที่7เรื่องมาตรากกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆมากันแบบพิเศษค่ะเด็กๆเราจะร่วมกันร้องเพลงมาตราเกิลนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะแหวนแหวนแหวนแหวนงามชอบตามหลังคลับ
3: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
4: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ผลเร็ว
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร
6: ์ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้
7: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
6: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้
5: เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.-9:00 น.ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.
8: ป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
9: ไฟป่าอันตรายจริง
10: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกอ้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
11: ได้ครับ
10: ส่วนอีก5วิธีของป่าปีง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุก

0: ตามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
1: ถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถัง .ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมรันแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: เกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
4: พบกับการผจญภัย
5: สุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
6: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้กำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
7: เนี่ยเขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหานี
8: ่ wow.
7: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำ
9: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภา

0: จึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตุ๊กครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
1: ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาใน
0: ชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

18:01 และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพังงากันก่อนครับเมื่อวานนี้จนทำให้มีน้ำในคลองล้นเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบี่ในเช้านี้ระดับน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ลดลงแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าทำความสะอาดบ้านเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองกระบี่ก็จะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว2จุดที่โรงเรียนเทศบาล1และมัสยิดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของแล้วก็รถยนต์ไปจอดไว้ในที่สุข
1: ศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลตำบลอ่าวลึกและทหารเรือลงพื้นที่ไปช่วยยกสิ่งของของประชาชนค่ะแต่ว่าย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดสถานการณ์ที่จังหวัดกระบี่นั้นคลี่คลายลงแล้วและน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแล้วก็คอกสัตว์ในพื้นที่2

0: บนค่ะก็คือที่ตำบลห้วยราดแล้วก็ที่ตำบลห้วยราชาได้รับผลกระทบกว่า20หลังคาเรือนไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
1: น่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรกตู้ทำพวกตู้วางกับตู้กับข้าวไปหมดเลย
2: เยอะขนาดนี้เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านก็เจอหลังนี้

0: ีนี้นะคะทางรัฐบาลก็เตรียม9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนที่ทิ้งช่วงด้วยค่ะรัฐบาลนะคะมีการบริการการทำงานของทุกหน่วยงานพร้อมทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน
1: ครับและนอกจากนี้โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจะเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงเร่งกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
0: ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะมีการติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนค่ะ
1: ดูเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติหลังปฏิบัติการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พร้อมกับสั่งมีการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและก็สาวให้ถึงตัวการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโคชได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งหากสารเคมีล็อตใหญ่ที่ตรวจยึดได้หลุดรอดเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมเร่งติดตามและขยายผลคดีอย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นแต่ต้องขยายผลไปถึงผู้บงและจะไม่ยอมให้ไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
0: รายการในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า80ล้านบาทนายประสิทธิ์ดีจงเจริญในด่านศุลกากรช่องจอมได้เปิดเผยนะคะว่าสินค้าที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ก็มีทั้งของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าสินค้าปลอมพืชผักผลไม้ที่ลักลอบนำเข้ามาจาก
1: ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการแถลงแล้วนะว่าบริษัทแจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: รับชมหรือเปล่า
0: ค่ำคืนนี้ก็จะมีพิธีเปิดใช่ไหมคะในส่วนของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
1: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ย3วันก
0: ่
1: อนวันแข่งแต่วันนี้ลิขสิทธิ์มาพร้อมๆกับเดี๋ยวคืนนี้ชมเลยทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการชักชวนเล่นพนันเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการแข่งกีฬาพลตำรวจตรีสิริ

0: วัตตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มักมีการชักชวนให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนประชาชนนะครับไม่ให้เปิดหรือว่าสนับสนุนเว็บพนันไม่เป็นเจ้ามือหรือว่าโฆษณาชักชวนเล่นพนันเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ผู้เล่นพนันเองก็มีโทษเช่นกันและยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางมิชอบหรือว่าถูกหลอกไม่ให้สามารถถอนเงินได้พร้อมกันนี้ครับขอให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันมีการรับชมกีฬาอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและสุขภาพจิตรวมทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือว่าสายด่วน1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศูนย์ ACSC นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติแล้วก็ความเสียหายในคดีออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังฝากย้ำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพมีการทักหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะก่อนที่จะถูกชักชวนย้ายไปคุยกันในกลุ่ม LINE หรือว่า Telegram แล้วก็ชวนลงทุนหรือว่าไปซื้อสินค้าจนเหยื่อเนี่ยมีการหลงเชื่อนะคะแล้วก็ทำให้ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นฝากแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกันค่ะ
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ACSC ออกมาเตือนค่ะว่ามิจฉาชีพยุคนี้จะทักหาเราทาง Facebook TikTok หรือแอปหาคู่พอเราสนใจนะคะจะชวนเราย้ายไปคุยในกลุ่ม LINE หรือ Telegram อ้างว่าสะดวกกว่าแต่พอเรากดเข้าไปเท่านั้นนะคะรู้ไหมคะว่าให้ประมูลนาฬิกาผ่านทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบทราบว่าผู้เสียหายได้ร่วมประมูลนาฬิกาผ่านไลฟ์สดบน Facebook และหลงเชื่อบล็อกและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจำไว้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะการซื้อขายหรือคุยธุรกิจในแอปไหนให้คุยในนั้นเลยค่ะห้ามย้ายไปแอปอื่นเด็ดขาดและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วนหนึ่ง
0: นาชัดนะครับจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับทบทวนโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของการที่ลูกนำชื่อของพ่อแม่นั้นไปยื่นในการลดหย่อนภาษีเกณฑ์นี้จะมีการทบทวนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกับที่มีการเตรียมพิจารณาทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะหารือเฉพาะประเด็นการถูกตัดสิทธิ์จากการที่ลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใหม่เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจเป็น

0: ของคณะรัฐมนตรีและเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พร้อมย้ำว่าจากสถิติข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบความไม่เป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลเดิมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีบางส่วนนั้นไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่ายังคงได้รับสิทธิ์ขณะที่มีประชาชนที่ลำบากที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบทำให้รอบนี้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ที่ตกหล่นส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นยืนยันว่ายังยึดตามหลักเกณฑ์เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการคัดกรองที่ละเอียดโปร่งใสและนำงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: หัวใจสำคัญของเรื่องเนี่ยเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับต้องเรียนว่าบัตรสวัสดิการที่จุดประสงค์ที่ออกมาเนี่ยที่เราใช้อยู่ที่ให้เดือนละ300กว่าบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดและบัตรสวัสดิการมีอีกหลายประเภทกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเราถึงเปิดรับใหม่วันนี้เนี่ยถึงให้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปหากลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งหลุดจาก 13.2 ล้านคนนะจริงๆมีคนอีกเยอะที่น่าเห็นใจมากที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ
2: ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินงานมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสำรวจตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับความคืบหน้าความจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมก็ล่าสุดนะคะมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 545,000 คนสะท้อนถึงความคืบหน้าในการขยายโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐให้มีการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

0: ำไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระดังขันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม
0: ่ของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
2: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัด
4: จากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
0: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนา
0: ทำไมก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีครับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
0: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรามาถึงชั่วโมงที่4แล้วนะคะก็คือเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองค่ะลาได้และรวมไปถึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะที่ผ่านมาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลานั่นเองช่วงเวลาคืออะไรคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมคะนักเรียนปลายทาง

0: จำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนเกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลาไปแล้วนะคะช่วงเวลาของเราก็คือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นนั่นเองซึ่งช่วงเวลานั้นแบ่งออกเป็นกี่ช่วงเวลาคะกลุ่มที่4บอกว่า3เวลา3ช่วงเวลาใช่ไหมคะกลุ่มที่2ล่ะคะ
1: 3เวลา
0: 3ช่วงเวลานักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมคะช่วงเวลาแบ่งออกเป็นกี่ช่วงนั่นเองถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือ3ช่วงเวลาคุณแนนขอให้กลุ่มที่4ลองตอบสิคะว่ามีช่วงเวลาอะไรบ้างคะ
2: อดีตปัจจุบันอนาคตครับ
0: อดีต
2: ปั
0: จจุบัน
2: อนาคต
0: อนาคตเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะช่วงเวลาของเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาใหญ่ๆนั่นก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตกลุ่มที่2ค่ะอดีตหมายถึงอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางให้คำตอบกับคุณครูได้เลยนะคะ
3: ผ่านมาในชีวิตเราครับ
0: เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะอดีตก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเราสามารถแก้ไขอดีตได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นในทุกๆวันเราจะต้องทำให้ดีที่สุดอย่างวันนี้เด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนในทุกๆวิชาเป็นเด็กดีนะคะเราจะได้ไม่เสียใจว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนเราไม่เข้าใจในบทเรียนโอเคไหมคะโอเคต่อมาปัจจุบันปัจจุบันครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มไหนกำลังดำเนินอยู่อย่างเช่นตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์อยู่วันนี้คือวันพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาปัจจุบันหรืออดีตคะปัจจุบันนั่นเองเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่นั่นเองค่ะต่อไปคำว่าอนาคตครูเนรขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะอนาคตหมายถึงอะไรคะ
4: อนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่5ไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะอนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดว่าจะทำหรือจะเป็นนั่นเองนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้าๆเพื่อมาตักบาตรเหตุการณ์เกิดยังคะ
1: yeah.
0: ยังเลยสัปดาห์หน้าฉันจะไปเที่ยวสวนสัตว์เกิดยังคะ
1: yeah.
0: ยังนะคะต้องรอสัปดาห์หน้านะคะเป็นการคาดคะเนหรือเป็นการวางแผนไว้นั่นเองค่ะต่อมานะคะอย่างเช่นเลยคำบอกช่วงเวลาคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่3ครูได้เลยนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ลองยกตัวอย่างให้คุณแนนสัก3คำค่ะได้ไหมเอ่ยกลุ่มไหนจะช่วยเพื่อนคะตอบจากกลุ่มที่4ค่ะปัจจุบันมีคำว่าอะไรบ้างคะ
2: วันนี้สัปดาห์นี้ครั้งนี้ปีนี
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปอนาคตคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะอนาคตมีคำครั้งหน้า
3: ปีหน้า
0: ปีหน้าเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะลองยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะซึ่งคำบอกช่วงเวลานั้นก็จะบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือยังหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะลองยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยคุณครูปลายทางก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะต่อมาเหตุการณ์ในชีวิตเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กจนโตจนมาถึงปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามากมายไหมคะ

0: แนนก็ผ่านมาแล้วเด็กๆทุกๆคนเคยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มาแล้วตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยทารกยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ได้นะคะต่อมาค่ะเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมเป็นเด็กที่นั่งได้วิ่งได้แล้วคลานได้แล้วนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เราบอกว่าฉันโตขึ้นอยู่ในระดับอนุบาลฉันก็ปั่นจักรยานได้แล้วนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่มันผ่านมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2และก็มีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยช่วงในปีที่เราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นอนุบาลนะคะฉันก็ได้มีเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นในชีวิตไวรัสต่างๆใช่ไหมคะที่ทำให้เรานั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของการเรียนใช่ไหมคะหรือเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองนะคะต่อค่ะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนเย็นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: เรา
0: ตื่นนอนพอตื่นนอนแล้วเราทำอะไรต่อคะเราจะต้องอาบน้ำแปรงฟันต่อมาเกิดอะไรขึ้นคะเราจะต้องแต่งตัวนะคะแต่งตัวเพื่อมาโรงเรียนต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเราจะทำอะไรดีคะ
1: เตรียม
0: กระเป๋าเตรียมของบางคนก็บอกว่าไปโรงเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะในช่วงระหว่างวันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอะไรบ้างนะคะลองยกตัวอย่างได้เลยต่อไปถูกต้องค่ะเวลาที่เราแต่งตัวทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องรับประทานอาหารอย่าลืมนะคะทุกคนการรับประทานอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จ
0: ำเป็นถ้าเราไม่รับประทานอาหารในตอนเช้าจะเกิดผลกระทบอย่างไรคะไม่มีสมาธิในการเรียนนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนต้องรับประทานอาหารก่อนมาโรงเรียนนั่นเองต่อไปเหตุการณ์ต่อไปควรเป็นอะไรเอ่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็ต้องมาโรงนั่นเองนะคะพอเรารับประทานอาหารเสร็จเราอาจจะไปเล่นกับเพื่อนหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นเข้าห้องสมุดนะคะพอพักกลางวันเรียบร้อยแล้วเราควรทำอะไรเอ่ยเราก็จะเรียนในช่วงภาคบ่ายนั่นเองนะคะพอเรียนเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านในช่วงเวลาที่รอผู้ปกครองมารับเราอาจจะไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาเล่นกับเพื่อนๆหรือทำการบ้านก็ได้นะคะต่อมาพอถึงตอนเย็นกลับบ้านไปเราแบ่งเบาภาระช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นอะไรคะคุณแอนยกตัวอย่างรดน้ำต้นไม้เราสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อะไรได้อีกคะกลุ่มที่3ค่ะ
2: ตากผ้าค่ะ
0: ตากผ้านะคะเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ล้างรถกลุ่มที่1เลยค่ะนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรได้บ้างคะ
4: ล้างจานครับ
0: ล้างจานนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อะไรคะ
5: ช่วยเก็บค่ะ
0: ช่วยเก็บของ
6: ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูบ้าน

0: านเนาะ
1: ช่วยคุณแม่เก็บผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่เก็บผ้า
1: ช่วยคุณแม่ซักผ้า
0: ช่วยคุณแม่ตักผ้า
1: ช่วยคุณแม่ล้างจานค่ะ
0: ล้างจาน
1: ซักผ้า
0: ซักผ้าต่อไปกลุ่มที่4คุณแอนขอกลุ่มที่4ก่อนค่ะเด็กๆช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะอะไรเอ่ยที่เราทำในชีวิตประจำวันของเรารดน้ำต้นไม
2: ้ทำอาหาร
0: ทำอาหารช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: โอเคเก่งมากค่ะ
2: ซักผ้าครับ
0: ซักผ้าต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมคะกลุ่มที่3ทำอะไรเพิ่มเติมคะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม
1: ่กวาดบ้านครับ
0: กวาดบ้านโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาเล็กๆน้อยๆดีไหมคะ
3: ด
0: ีเด็กๆดีไหมคะดีเราควรปฏิบัติไหมลูกเราควรทำไหมคะ
3: ควร
0: ทำนะคะดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะเวลาที่เราเลิกเรียนไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะหยิบจับปัดกวาดเช็ดถูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจแล้วก็แบ่งเบาภาระเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยไหมลูกทำงานมาเหนื่อยแล้วสิ่งไหนที่เราช่วยเหลือท่านได้เราช่วยเลยนะคะต่อมาหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะมานั่งทำการบ้านในเมื่อที่เราวันที่เรามีการบ้านเราก็รีบทำเลยนะคะอย่าลืมต่อมารับประทานอาหารเย็นนะคะกับครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆอาบน้ำมาทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูละครเล่นของเล่นนะคะแต่เราควรนอนดึกไหมลูกไม่ควรนอนดึกนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวแล้วเราก็จะเข้านอนพักผ่อนนะคะเพื่อเตรียมร่างกายเตรียมสมองของเราให้ปลอดโปร่งเพื่อที่จะมาเรียนในวันต่อมานั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันเท่านั้นนะคะแต่เด็กๆคะที่ผ่านมาเด็กๆ เคยจำเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจได้ไหมคะมีเหตุการณ์ที่ประทับใจไหมเอ่ยมีนะคะครูแนนก็มีเหตุการณ์ที่ประทับใจอยากฟังไหมคะอยากฟังกลุ่มที่สองเอามือลงก่อนค่ะครูแนนก็มีเรื่องที่ครูแนนประทับใจนะคะในช่วงที่วัยครูแนนเด็กๆนั้นครูแนนชอบวิ่งไหนใครชอบวิ่งเก่งมากค่ะเอามือลงนะคะครูแนนชอบวิ่งแข่งขันมากทุกๆปีที่มีการแข่งกีฬาสีครูแนนก็จะเข้าไปแข่งขันเป็นนักกีฬาแข่งวิ่งเร็วนะคะในปีนั้นครูแนนวิ่งได้ชนะเลิศนะคะวิ่งได้ลำดับที่1เลยครูแนนก็ได้เหรียญทองครูแนนดีใจมากนำเหรียญทองนี้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ครูแนนชื่นชอบและประทับใจนะคะอันนี้และครูแนนชอบเต้นเด้อณตอนที่ครูแนนเด็กๆนะคะครูแนนก็เข้าร่วมโอ้ครูแนนชอบมากนะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วครูแนนก็นึกถึงนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเป็นสิ่งที่ครูแนนประทับใจซึ่งเด็กๆกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่5อาจจะมีเรื่องที่ตนเองประทับใจทุกๆคนมีแน่นอนนะคะหรือบางทีเราไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวหรือจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองค่ะคุณแอนจะขอยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราอาจจะมีทั้งเรื่องที่ประทับใจมีความสุขอย่างเช่นเลยปีที่แล้วครอบครัวจัดฉลองวันเกิดคุณพ่อให้ของขวัญที่ฉันอยากได้ฉันดีใจมากนะคะ

0: กลุ่มที่5คะปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นคะ
1: เกิดขึ้นแล้ว
0: เป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะ
1: อด
0: ี
1: ต
0: นะคะต่อมาภาพที่2เลยปีนี้ฉันตื่นเช้าเตรียมของตักบาตรทำบุญในวันคล้ายวันเกิดไหนๆใครที่ตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรทุกเช้าเลยมีไหมคะ
1: ม
0: ีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนี่เหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์แบบนี้ลักษณะนี้ใครเคยพบเจอบ้าง
2: หนูเคยวิ่งไปที่หนึ่งค่ะ
0: โอ้โหกลุ่มที่สองบอกว่าชนาการบอกว่าหนูเคยวิ่งได้ที่หนึ่งเหมือนคุณแนนเลยคุณแนนก็ประทับใจนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างปีนี้ฉันวิ่งแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศฉันดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเป็นเหตุการณ์ที่ฉันประทับใจนักเรียนปลายทางคนไหนชอบวิ่งมากคะนักเรียนต้นทางของเราชอบวิ่งทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางชอบวิ่งนะคะก็ต้องเป็นยังไงลูกวอร์มร่างกายตัวเองให้เป็นยังไงแข็งแรงนะคะก่อนจะวิ่งเราจะต้องมีการวอร์มร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะคะต้องมีความขยันฝึกซ้อมนั่นเองต่อมาเอ๊ะกิจกรรมภาพแรกเขาไปทำอะไรกันคะ
2: ไปทะเล
0: น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวทะเลเมื่อ3ปีที่แล้วฉันไปเที่ยวทะเลจะได้เจอกับเพื่อนๆและได้เจอกับเพื่อนๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังคะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองโอ้โหผ่านมากี่ปีแล้วลูกผ่านมา3ปีแล้วนั่นเองนะคะแต่เรื่องราวเหล่านี้นะคะยังเป็นอยู่ในความทรงจำอยู่ในความประทับใจนะคะที่เราเคยไปเที่ยวทะเลนั่นเองต่อมาเมื่อวานคุณพ่อพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ฉันตื่นเต้นมากเพราะเจอสัตว์หลายชนิดเลยไหนใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์คะโอ้โหเจอสัตว์หลายชนิดเลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณแนนขอถามนักเรียนปลายทางสินักเรียนปลายทางเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมคะนักเรียนต้นทางกระซิบมาบอกว่าเคยทุกคนเลยเคยไปเที่ยวสวนสัตว์และชอบมากนักเรียนปลายทางล่ะคะโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางกระซิบมาบอกนักเรียนต้นทางว่าเราก็เคยไปส่วนนักเรียนต้นทางล่ะคะ
3: เคยไป
0: ชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: บางคนก็บอกว่าชอบมากแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบเพราะว่ากลัวสัตว์นั่นเองบางสัตว์บางชนิดตัวใหญ่ไหมลูก
3: ต
0: ัวใหญ่เวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว
3: ์
0: เวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เราควรเอาไม้ไปแย่สัตว์ไหมคะ
3: ไม
0: ่เนาะเดี๋ยวจะสัตว์จะเกิดความหงุดหงิดนะคะอาจจะทำร้ายเราได้ค่ะใช่แล้วต่อมาคุณแนนอยากจะถามว่ากลุ่มไหนเอ่ยคุณแนนจะถามกลุ่มไหนดีนะนักเรียนปลายทางคะคุณแนนอยากจะถามว่าตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้นะคะจนถึงณตอนนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบ้างมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับเราบ้างไหมคะในวันนี
3: ้
0: มีคุณแนนขอตัวอย่างจากประภัสราหน่อยค่ะประภัสรายกมืออยากจะตอบกับครูแนนตอบได้เลยค่ะมีเหตุการณ์อะไรคะที่เกิดขึ้นที่มันสำคัญกับเรา
4: วันเกิดค่ะ
0: โอ้วันนี้เป็นวันเกิดเหรอลูกวันนี้เป็นวันเกิดของประภัสราสุขสันต์วันเกิดเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดเพื่อนนอกรอบเนาะนักเรียนปลายทางล่ะ

0: มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญกับตัวเราบ้างไหมคะน่าจะมีแน่นอนลองเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังด้วยนะคะเด็กๆคะคุณเอนมีฟังคุณเอนมีนักเรียนเคยร้องเพลงกันไกลไขผ้าไหมไหมคะ
1: เคย
0: นะคะกันไกลกันไกลเอามือไขว้กันนักเรียนปลายทางคะลองทำท่าทางประกอบด้วยนะคะแต่คุณเอนมีกติกาว่าเราจะไม่ใช้เสียงกติกาของคุณเอนบอกว่ายังไงคะ
1: ไม่ใช้เสียง
0: ห้องนี้จะไม่มีเสียงไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนมีเสียงนักเรียนปลายทางคะลองดูพื้นข้างๆนะคะว่าใครคุยกันเสียงดังกติกาของการร้องเพลงครั้งนี้เราจะไม่มีเสียงแต่เราจะทำท่าทางประกอบจะมีเสียงแค่ครูแนนคนเดียวนั่นเองกติกาของครูแนนว่าอย่างไรคะกติกาของครูแนนว่าไม่มีเสียงกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางคะกติกาของเราจะไม่มีเสียงให้เราทำท่าทางประกอบเท่านั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนลองตั้งสติมีสมาธิให้ทำท่าทางประกอบพร้อมกับคุณแนนนะคะกรรไกรเราจะไม่มีเสียงนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทสิบ50 2บาท1ใบไม่มีเสียงนะคะเวลาที่เราเอาลงก็ไม่มีเสียงนะคะ2บาท50กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50นักเรียนมีสมาธิหรือยังเอ่ยไปว่างๆนักเรียนสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหมนะคะทีนี้นักเรียนพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้กันต่อนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วคือนิ่งนะคะเราจะไม่ใช้เสียงนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็กระซิบมาบอกว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเมื่อเช้าคุณแนนนะคะเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณแนนขับรถเข้ามาในโรงเรียนคุณแอนก็เห็นนักเรียน1คนเป็นผู้หญิงร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนผู้ปกครองก็พยายามปลอบนะคะปลอบยังไงนักเรียนหญิงคนนั้นก็ไม่หยุดสักทีนะคะพอเดินเข้ามาก็คุณแอนก็ลองกอดแล้วก็ถามเขาว่าทำไมหนูไม่อยากมาโรงเรียนน้องเขาตอบว่าพอเพื่อนแกล้งค่ะการแกล้งกันดีไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ดีคุณแนนเลยรู้สึกว่าการที่เราแกล้งเพื่อนโดยไม่มีขีดจำกัดนะคะแกล้งเพื่อนมากเกินไปทำให้เพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนดีไหมคะไม่ดีดังนั้นเราจะเล่นจะพูดจะจาอะไรเราต้องระมัดระวังบางทีอาจจะไปกระทบอะไรกระทบจิตใจของเพื่อนจนทำให้เพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนคำนึงถึงจิตใจเพื่อนด้วยนะคะสิ่งสำคัญเลยคือวาจาของเราจะพูดจะจาอะไรเราต้องนึกถึงจิตใจของเพื่อนด้วยนะคะไม่แกล้งเพื่อนจนรุน

0: แรงเกินไปจนเพื่อนไม่อยากมาโรงเรียนนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแนนก็ได้บอกได้อบรมไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่คุณแนนเพิ่งเจอมาเมื่อเช้านี้เองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณแนนคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นมีหลายเหตุการณ์ที่เราโดนล้อเลียนแกล้งกันเป็นยังไงลูกไม่ดีเลยเพื่อนก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจและไม่อยากมาโรงเรียนเป็นผลกระทบนะคะนี่เองนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องบางทีต้องแก้ไขปัญหาต้องตัดสินใจนะคะหรือเป็นเหตุการณ์ที่โอ้ฉันประทับใจมากวันนี้ฉันนั่งเรียนตั้งใจเรียนและตอบคำถามในรายวิชาภาษาไทยได้อุ๊ยฉันภูมิใจมากเดี๋ยววันนี้กลับไปฉันจะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนี่ก็คือเหตุการณ์ใน1วันที่ฉันประทับใจนะคะอุ๊ยวันนี้คุณครูชมฉันว่าฉันว่ายสวยนักเรียนปลายทางมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจใน1วันลองเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังได้นะคะซึ่งหลายๆเหตุการณ์ทำให้เราประทับใจและภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เราเป็นไงลูกเศร้าใจเสียใจนะคะทีนี้จะเป็นกิจกรรมที่ครูแนนจะให้เด็กๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าในชีวิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ฉันเป็นยังไงประทับใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากเล่าอยากเล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตหรือเด็กๆอาจจะบอกว่าหูยโตขึ้นฉันอยากเป็นคุณหมอหูโตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจโตขึ้นฉันอยากเป็นคุณครูสอนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตลองให้เด็กๆลองเล่าให้เพื่อนๆหรือคุณครูฟังได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราจะเล่าประสบการณ์ต่างๆในกลุ่มนะคะลองแลกเปลี่ยนกันเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเล่าให้กันฟังเลยลูกโนอาจจะจับคู่กันก็ได้คุณแนนให้เวลา3นาทีลองเล่าหันหน้าเข้าหากันเล่าให้กันฟังสิลองเล่าให้กันฟังว่าหนูมีเหตุการณ์อะไรที่มันประทับใจมันหนูจับคู่กับเพื่อนได้เล่าให้เพื่อนฟังจับได้ลูกจับได้ใครเล่าก่อนปองยิ่งชุดได้เด็กๆไม่จำเป็นต้องจับคู่ก็ได้แล้วอาจจะเป็นยังไงลูกเราอาจจะแชร์เรื่องราวกันให้เพื่อนฟังทั้งหมดก็ได้ใครเริ่มก่อนเป็นสิ่งที่เราประทับใจก็ได้ลูกเป็นสิ่งที่เราประทับใจก็ได้เดี๋ยวคุณแนนจะสุ่มนะอันนี้เล่ายังเดี๋ยวคุณแนนจะขอตัวอย่างนะคะ1คนหนูนาเดียมีอะไรที่จะเล่าให้เพื่อนฟังไหมไม่มีเลยเหรอลูกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหนูมีว่าไงลูก
1: อันต่อไปหนูอยากเป็นที่ใหญ่ห
0: ืออ
1: ันต่อไปอยากเป็นช่างแต่งหน้า
0: โอ้ยอยากเป็นช่างแต่งหน้ายังเราเป็นช่างทำผมโอเคนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเป็นยังไงตั้งใจเรียนเก่งมากคนอื่นๆมีอะไรจะเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมกลุ่มที่สี่อะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังอ่ะเล่าเลยอะไรตาย
1: แล้วหมาตัวสีแดงก็ตาย
2: หรอมันเป็นเรื่องที่เรา

0: ้าใจใช่ไหมลูก
1: เออ
0: มันผ่านมายังผ่านมาแล้วเนาะ
1: โอเค
0: กลุ่มที่5กลุ่มที่5มีเรื่องราวอะไรที่เล่าให้เพื่อนฟังโอ้ชอบไหม
2: ส่วนน้ำแม่พ่อก็เป็นเพื่อนพ่อหนูพ่อหนูก็เป็นเพื่อนพ่อครับเป็นเพื่อนพ่อที่ส่วนน้ำ
0: โอ้โอเค
2: เราก็ไปส่วนน้ำมาเหมือนกันค
0: ่ะแสดงว่าเหตุการณ์นี้หนูชอบใช่ไหมลูกประทับใจ
2: เหตุการณ์ที่แม่ประทับใจค่ะ
0: เหตุการณ์

0: ทีนี้นะคะเราก็ได้มีการเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังครูแนนได้ยินนักเรียนปลายทางกระซิบมาบอกครูแนนว่าคุณครูคะคุณครูครับผมมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะทีนี้ครูแนนจะขอตัวแทนกลุ่มที่กลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญหน้าห้องเลยค่ะเด็กๆคะทีนี้หันหน้ามามองเพื่อนๆหันหน้ามามองเพื่อนนะคะน้องกมลรัตน้องกมลรัตจะออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่าเป๊ะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราคะที่เราประทับใจหรือไม่ประทับใจก็ได้ลูก
1: ประทับใจค่ะ
0: ประทับใจคือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องคุณหมอค่ะ
0: เรื่องคุณหมอคุณหมอเป็นยังไงเอ่ย
1: คุณหมอชื่อตรวจคนไข้ค่ะ
0: คุณหมอตรวจคนไข้ทำไมหนูถึงประทับใจคะ
1: เพราะว่าจะได้มีทักษะเยอะค่ะ
0: จะได้มีทักษะเยอะหนูอยากเป็นคุณหมอหรอคะ
1: ใช่
0: คือเพื่อนเห็นคุณหมอช่วยเหลือคนใช่ไหมคะช่วยรักษาคนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นคุณหมอนะคะดังนั้นการที่กมลรัตจะเป็นคุณหมอได้จะต้องทำยังไงลูกจะต้อง
1: ตั้งใจเรียน
0: จะต้องตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่กมลรัตได้พบเจอนะคะเห็นคุณหมอตรวจคนไข้แล้วโอ้โหฉันก็อยากเป็นคุณหมอด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะครูแนนขอสรุปกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ให้คนอื่นฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการที่เราได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆเป็นการระบายนะคะบางทีสิ่งที่เราไม่สบายใจเป็นเหตุการณ์ที่เราเศร้าใจการที่เราได้เล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นเข้าใจนะคะก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้เป็นยังไงดีขึ้นนะคะอาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขในเหตุการณ์นั้นนั่นเองค่ะก็เป็นการแชร์เรื่องให้กันฟังเนาะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำใบงานของเรานะคะคือใบงานที่4เรื่องการระบุช่วงเวลานั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนนำคำช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตไปเติมลงหน้าประโยคที่ครูกำหนดให้นะคะคุณครูปลายทางรบกวนแจกใบงานที่4เรื่องการระบุช่วงเวลาให้นักเรียนด้วยรวมทั้งอธิบายอ่านให้นักเรียนฟังให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะทีนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานขึ้นมาหรือถ้าเราไม่มีใบงานสามารถทำในสมุดได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเรานะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยโดยที่นักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้า57นั่นเองค่ะเจอหรือยังคะกลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวไว้ครูแนนจะได้รู้กลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวกลุ่มไหนเจอให้อมมะนาวไว้เลยกลุ่มที่5อมมะนาวแล้วนะคะกลุ่มที่5อมมะนาวแล้วทีนี้ครูแนนจะขอชี้แจงแล้วก็นำนักเรียนในการอ่านนะคะนักเรียนปลายทางดูไปทีละข้อตามครูแนนได้เลยนะคะครูแนนมีคำสามคำนะคะมีคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยให้นักเรียนอ่านประโยคที่ครูแนนกำหนดให้นะคะแล้วนำคำ3คำนี้เลือกมาเติมนะคะว่า

ประโยคที่ครูแนนกำหนดนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะครูแนนจะนำนักเรียนอ่านทีละข้อและให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันและนำคำไปเติมนะคะประโยคแรกค่ะพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเติมลงไปค่ะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนักเรียนปลายทางนำคำไปเติมได้เลยนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเติมเลยนะคะเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยให้อีกทีหนึ่งต่อไปนะคะเด็กๆฟังก่อนนะคะฟังก่อนวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ประโยคที่สองนะคะวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ง่ายมากๆเลยนะคะแค่นักเรียนรู้จักคำบอกช่วงเวลาซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในชั่วโมงที่3ที่ผ่านมานั่นเองวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะประโยคที่2อดีตปัจจุบันที่สามารถอ่านและวิเคราะห์ได้นักเรียนทำไปได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสงสัยในประเด็นไหนถามคุณครูปลายทางได้เลยต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่เดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่ต่อไปนะคะเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีต่อไปค่ะปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยว่าประโยคที่คุณแนนกำหนดให้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายนั่นเองต่อมา2ประโยคสุดท้ายนะคะปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ต่อไปนะคะข้อความสุดท้ายประโยคสุดท้ายเลยเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถเติมได้ไหมคะเติมได้แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครูแนนได้สอนมาแล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองเกี่ยวกับคำบอกช่วงเวลานักเรียนปลายทางของเราเรียบร้อยหรือยังเอ่ยโอ้โหครูแนนเห็นบางคนนะคะเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยสงสัยในข้อไหนประเด็นไหนสอบถามคุณครูได้เลยนะคะกลุ่มที่1ก็เรียบร้อยกันหลายคนแล้วนะคะค่ะเราไม่เป็นไรค่ะหรอคะโอเคก็รู้แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเราเข้าใจค่ะทำไมลูกอ่านว่าอะไรหรอคะทำไมคะเดือนนี้ปัจจุบันถูกแล้วค่ะทีนี้มองมาที่ครูแนนค่ะทุกคนวางอุปกรณ์ทุกคนวางดินสอ

0: ลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเอ่ยทีนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเติมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยน่าจะเรียบร้อยกันคนที่ทำยังไม่เรียบร้อยก็ให้ดูแล้วก็วิเคราะห์นะคะและนำไปเติมให้เรียบร้อยนั่นเองเฉลยไปงานที่4เรื่องเหตุการณ์ในชีวิตเรานะคะประโยคแรกพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นเรื่องราวอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะอนาคตนั่นเองนะคะต่อมาพรุ่งวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในปัจจุบันนะคะคุณแนนได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนนะนักเรียนปลายทางตั้งใจดีมากเลยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยค่ะประโยคต่อมานะคะตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะตอนนี้ก็คือเรื่องราวในปัจจุบันนั่นเองเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นเรื่องราวในอนาคตเดือนนี้ที่โรงเรียนของแก้วแข่งกีฬาสีเป็นเรื่องราวในปัจจุบันปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะและ2ประโยคสุดท้ายปีหน้าใหม่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นเรื่องราวในอนาคตและสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ฟ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเป็นเรื่องราวในอดีตนั่นเองค่ะถ้านักเรียนตอบผิดนะคะก็ให้นักเรียนแก้ไขได้นั่นเองนะครับเพิ่มเติมได้แล้วสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของเหตุการณ์ในชีวิตเรานั่นเองนะคะซึ่งการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเล่าให้คนอื่นฟังได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรมีและสามารถแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเหตุการณ์ในชีวิตเรามีทั้งเรื่องที่มีความสุขเศร้าใจเสียใจนะคะแต่ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วเรื่องราวในอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราจึงควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าทำไมฉันไม่ทำแบบนี้นะคะฝากให้นักเรียนปลายทางนะคะทำวาก็คือใบงานที่5เรื่องการสืบค้น2สำเนาทะเบียนบ้าน3สูติบัตร4บัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งในข้อ2ถึงข้อ4อาจจะรบกวนให้คุณครูปลายทางนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษานะคะว่าการศึกษาข้อมูลในเอกสารหลักฐานต่างๆนั้นให้ข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูเนนก็ขอลาไปก่อนนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.
2: แก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับ

0: ได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: เนาะสบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวฮะฝาก
4: ครับยาย
6: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหว่านแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุข

อย่างที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทุกคนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีสบายดีนะครับสบายดีนะส่วนใครที่ไม่สบายนักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของจำนวนนะว่าแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่นะครับนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้อย่างแน่นอนว่าจำนวนคู่เป็นแบบไหนจำนวนคี่เป็นแบบไหนนะครับแสดงว่าในคาบเรียนนี้นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าจำนวนที่อยู่ในชีวิตจริงจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับให้เหตุผลได้ว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้เอ๊ะทำไมถึงเป็นจำนวนคู่ทำไมจำนวนนั้นถึงเป็นจำนวนคี่ก็ต้องให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆซึ่งเด็กๆน่าจะตอบกันได้ภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูกถุงเท้ามีถุงเท้ากี่ข้างลูก
1: ส
0: องข้างมีใครใส่ถุงเท้าเกินสองข้างไหมมีไหมลูกไม่มีนะมีถุงเท้ากี่ข้าง
1: ส
0: องข้างนะครับถ้าครูถามอีกแบบหนึ่งล่ะคุณครูถามว่ามีถุงเท้ากี่คู
1: ่
0: หนึ่งคู่ใช่ไหมแสดงว่าสองข้างนี่เป็นกี่คู่ลูกเป็น1คู่ใช่ไหมครับมาดูภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรลูก
1: รองเท้าร
0: องเท้ามีรองเท้ากี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้าง2ข้างแสดงว่ามีรองเท้ากี่คู่
1: 1ค
0: ู่รองเท้ากี่คู่นะ
1: 1ค
0: ู่1คู่นะไม่ใช่2คู่นะบางคนอาจจะตอบ2คู่ไม่ใช่นะครับ2ข้างเป็น1คู่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งของที่อยู่ในชีวิตจริงของเรานะอันนี้อะไรเอ่ยลูก
1: ถ
0: ุ
1: งม
0: ือถุงมือมีถุงมือกี่ข้าง
1: สองข
0: ้
1: าง
0: สองข้างนะเอ๊ะสองข้างนี้เป็นกี่คู่นะ
1: หนึ่งค
0: ู่แสดงว่ามีถุงมือกี่คู่ลูก
1: หน
0: ึ่งคู่นั่นเองครับภาพถัดไปเป็นภาพของอะไรเนี่ย
1: เ
0: ป็นหินครับ
1: สองชิ้น
0: มีของสองชิ้นนั่นเองหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าอะไร2ชิ้นเป็น1คู่นะเด็กๆจะเห็นว่าก็อาจจะมีของอย่างอื่น

0: ที่เป็นคู่ๆใช่ไหมครับที่มี2ชิ้น2ชิ้นเป็น1คู่มีอย่างอื่นอีกไหมในชีวิตจริงของเราใครยกตัวอย่างได้อีกบ้างลูกดาวลูกพักวะลันอะไรลูกที่เป็นคู
1: ่กระโปรงค่ะ
0: ที่เป็นคู่ๆนะใครช่วยเพื่อนได้บ้างดาเนียลูกดาเนียมีอะไรอีกไหม
1: โบค่ะ
0: อะไรนะ
1: ติดผมค่ะ
0: โบติดผมอ๋อเราติดเป็นคู่ใช่ไหมเพราะต้องติดสองข้างใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะมาดูกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับเป็นกิจกรรมรู้จักจำนวนเราจะรู้จักจำนวนอะไรนักเรียนคิดว่าจากชื่อเรื่องนักเรียนต้องรู้จักจำนวนอะไรลูกจำนวนคู่หรือจำนวนที่ที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นะนักเรียนลองสังเกตจำนวนไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนะครับนักเรียนคิดว่าดูนะไม้ไอศกรีมที่คุณครูถือนี้มีกี่อันลูกมีกี่
2: อ
0: ัน มี2อันนะครับมี2อัน2อันเป็นกี่คู่
2: 2คู
0: ่เป็นกี่คู่
2: 1คู่
0: 1คู่แสดงว่าไอศกรีมไอศกรีม2อันนี้จับคู่ได้พอดีมั้ยจับคู่ได้พอดีกี่คู่นะ
2: 1
0: คู่นะครับ1คู่ถ้าคุณครูเพิ่มถ้าคุณครูเพิ่มไม้สกรีมไม้ไอศกรีมอีก1อันเป็นกี่อันลูกได้พอดีไหม
2: ไม่พอด
0: ีไม่พอดีใช่ไหมให้ลองนักเรียนลองทายดูว่าถ้าไม้ไอศกรีม2อันนักเรียนคิดว่าเราจะเรียก2ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้จำนวนคู่เนาะเพราะว่าสามารถที่จะจับคู่ได้จำนวนขี้และถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันซึบคิดว่ามีไม้ไอศกรีมกี่อันลูก
2: ม
0: ีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน4อันใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่4ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าคุณครูมีไม้ไอศกรีมกี่อันครับตอนนี
2: ้
0: 4อันจับคู่ได้พอดีไหมจับได้กี่คู่
2: 2คู่
0: จับได้2คู่พอดีเลยนะครับแสดงว่าเราน่าจะเรียก4ว่าอะไรลูก
2: จำนวนคู่4 2ค
0: ู่เราเรียก4ว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ดีจำนวนคู่นั่นเองแสดงว่า4เป็นจำนวนคู่นะครับถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมอีก1นักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันลูก
2: 5
0: ใครจะออกมาจับคู่ไม้ไอศกรีมให้ครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปานิดามาลูกปานิดาปานิดาปานิดามาช่วยครูจับคู่ไม้ไอศกรีมหน่อยครูบอกว่าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใช่ไหมเป็นกี่อันลูกเมื่อกี้มี4อันใช่ไหมคุณครูวางไปบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มไปอีก1อันเป็นกี่อันลูก
2: 5
0: เป็น5อันนะครับช่วยคุณครูจับคู่ให้หน่อยได้ไหมจับคู่ให้หน่อยได้อันนี้กี่คู่1คู่ใช่ไหม2คู่นะและเหลือไม้ไอศกรีมอีกกี่อัน1อันแสดงว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
2: จำนวนข
0: ี้เพราะว่าจับคู่ได้ไม่พอดีนะจับคู่ไม่พอดีเราจึงเรียกว่า5เป็นจำนวนขี้ปณิดาและท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันล่ะเป็นกี่อันตอนนี้ทั้งหมด
1: 6อ
0: ันเป็นทั้งหมดทั้งหมดกี่อันลูก
1: 6อันค่ะ
0: มีทั้งหมด6อันใช่ไหม6นี้เราเรียกว่าจำนวนคู่หรือจำนวนขี้
1: จำนวนคู่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่า

0: จับได้ทุกอัน
1: จับคู่ได้พอดีใช่ไหม
2: หนึ่งอันใครจะมาช่วยเพิ่มได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกตะวันมาลูกตะวันท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีกหนึ่งอันเพิ่มไปอีกหนึ่งอันตะวันว่าเราจะมีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อันตอนนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งอันมีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดกี่อันลูก
0: เจ็ดครับ
2: มีทั้งหมดเจ็ดอันแล้วจับคู่ได้พอดีไหม
0: ไม่ครับ
2: ได้พอดีไหม
0: ไม
2: ่ไม่พอดีได้กี่คู่ลูกได้3คู่เหลือไม้ไอศกรีมกี่อัน
0: 1อันครับ
2: 1อันแสดงว่า7นี่น่าจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
0: จำนวนขี
2: ้เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะออกมาเพิ่มได้บ้างนะมือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้งยกวันใหม่มาลูกวันใหม่มาคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันนะได้กี่คู่ตอนนี้ตอนนี้ได้กี่คู่แล
0: ้
2: ว
0: ได้4คู่ค่ะ
2: มีไม้ไอศกรีมทั้งหมดกี่อัน
0: 8อันค่ะ
2: 8อันจำนวนไม้ไอศกรีม8อันแสดงว่า8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
0: จำนวนคู่ค่ะ
2: เพราะอะไรลูก
0: เพราะมันจับคู่ได้พอดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมมากครับนักเรียนคิดว่าจำนวนไม้ไอศกรีมทั้งหมดจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้มีไม้ไอศกรีมกี่อันนะเพิ่มไปอีก1อันใช่ไหมจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีมทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นชัดเจนไหมเห็นชัดเจนนะครับมีทั้งหมด9อันแสดงว่า9เป็นจำนวนขี้เพราะว่าเราจับคู่ได้พอดีไหมไม่พอดีได้ทั้งหมด1คู่2คู่3คู่4คู่เหลือไม้ไอศกรีม1อันในลักษณะนี้นะครับแสดงว่า9เป็นจำนวนขี้นั่นเองและถ้าคุณครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันใครจะมาช่วยเพิ่มได้บ้างเอามือจับหูยกไม้บรรทัดขึ้นมานัดรินีมานัดรินีเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตสิว่าจากที่คุณครูได้สาธิตแล้วก็ให้เพื่อนออกมาช่วยสาธิตเนี่ยนักเรียนคิดว่าจำนวนคู่ถ้าเราจะดูสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูนะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกิจกรรมไปใช่ไหมไม้ไอศกรีม2อันนะครับจับคู่ได้พอดีไหมลูก
3: พอดี
2: จับคู่ได้พอดีจึงได้ว่า2เป็นจำนวนอะไรลูก
3: จำนวนค
2: ู่ใช่ไหมไม้ไอศกรีม3อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
3: พอดี
2: จับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่า3เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้3เป็นจำนวนขี้ไม้ไอศกรีม4อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
3: พอด
2: ีนะครับจึงได้ว่า4เป็นจำนวนคู่ไม้ไอศกรีม5อันล่ะเพิ่มไปอีก1อันจับคู่ได้ไม่พอดีใช่ไหมครับจึงได้ว่า5เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี
3: ้
2: 5เป็นจำนวนขี้ท่านครูเพิ่มไม้ไอศกรีมไปอีก1อันจะเห็นว่ามีไม้ไอศกรีม6อันจับคู่ได้พอดีไหม
3: พอด
2: ีได้กี่คู่3คู่นะแสดงว่าจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า6เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูก
3: จำนวนค
2: ู่จำนวนคู่นะครับไม้ไอศกรีม7อันจับคู่ได้พอดีไหมลูก
3: ไม่พอดี
2: ใช่ไหมครับจึงได้ว่า7เป็นจำนวน

0: พิ่มไปอีก1อันเป็น8อันเอ๊ะ8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ลูกจำนวนคู่เพราะว่าจับคู่ได้4คู่พอดีใช่ไหมจึงได้ว่า8เป็นจำนวนคู่นะครับไอศกรีม9อันละลูกทราบได้อย่างไรจับคู่ได้กี่คู่จับคู่ได้กี่คู่4คู่แต่เหลือไอศกรีมกี่อัน1อันนะครับจึงได้ว่า9เป็นจำนวนขี้และ10พอดีจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอด
0: ีไอศกรีม10อันจับคู่ได้พอดีดังนั้นจึงได้ว่า10เป็นจำนวนคู่แล้วนักเรียนลองทายซิว่าไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ได้หรือไม่ได้จับคู่ได้ไหม
1: ไม
0: ้ไอศกรีม1อันนักเรียนคิดว่าจับคู่ได้
1: ไ
0: หมไม่ได้นะจับคู่ไม่ได้นะครับเราจึงได้ว่าไม้ไอศกรีม1อันจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ได้ไม่พอดีนั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า1เป็นจำนวนที่นักเรียนครับทบทวนกันนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณครูให้ดูการสาธิตไปนะตั้งแต่2ถึง10และที่คุณครูถามเพิ่มมาอีก1จำนวนนั่นก็คือ1นักเรียนคิดว่าตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้าง
1: 4
0: จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกธนพรลูกธนพรตั้งแต่1ถึง10จำนวนใดเป็นจำนวนคู่บ้าง
2: 2 4 6 8 10ค่ะ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้ธนพรหน่อยและจำนวนใดเป็นจำนวนขี้บ้างใครจะตอบได้บ้างมือจับหูประมือสองครั้งจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกปณิดาลูกปณิดาปณิดาจำนวนใดเป็นจำนวนขี้บ้างตั้งแต่1ถึง10ลูก
2: 1 5 1 3 5 7 9
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปณิดาหน่อยนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าตอบพร้อมกันทั้งห้องนะจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีนั่นก็คือ2 4 6 8เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่า
1: จำนวนค
0: ู่นะครับและจำนวนไม้ไอศกรีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไม่พอดี1 3 5 7 9เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวน
1: ข
0: ี้นั่นเองยากไหม
1: ยาก
0: ไหมลูกไม่ยากถ้าไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนขี้แสดงว่าเด็กๆจะต้องได้ทำอะไรเนี่ยลูกจะต้องได้ทดสอบตนเองว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้นั้นเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนขี้โดยครูมีอุปกรณ์ให้นั่นก็คือไม้ไอศกรีมนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกไม้ไอศกรีมให้กับนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันก่อนนะใบกิจกรรมนะครับมาดูใบกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนขี้เขาให้เราทำอะไรบ้างนะอ่านคำสั่งพร้อมกัน1 2 3เครื่องหมายถูกในอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นจำนวนไม้ไอศกรีม11อันนะครับคุณครูจับคู่ให้ไม่พอดีนะคุณครูจะมีไม้ไอศกรีมให้แต่ละคู่นะทุกคนจับคู่นะครับทั้งต้นทางและปลายทางจับคู่กันนะจับคู่กันนะครับแล้วช่วยกันจับคู่จำนวนไม้ไอศกรีมนะว่าจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีนะครับปรากฏว่าจับคู่ได้ไม่พอดีก็คู่กันนะคู่กัน

ใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในใบกิจกรรมนะถ้าใครทำเสร็จแล้วนะด้านล่างนะครับจะมีข้อสังเกตที่พบนะข้อสังเกตที่พบนะครับให้นักเรียนลองสังเกตจากสิ่งที่นักเรียนทำมาในตารางนี้นะครับว่านักเรียนสังเกตพบอะไรบ้างอาจจะลองสังเกตซิว่าเอ๊ะจำนวนใดเป็นจำนวนคี่จำนวนใดเป็นจำนวนคู่เราจะมีวิธีการในการสังเกตอย่างไรให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะค้นพบว่าเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นะครับลองทำดูครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

หมดเวลาตัวตรงเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงให้เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกเก็บไม้ไอศกรีมใส่ถุงนะให้เรียบร้อยให้เวลา5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ไปเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนว่าจำนวนไม้ไอศกรีมที่ครูกำหนดให้นั้นในแต่ละจำนวนเป็นจำนวนที่สามารถจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีและสรุปได้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้นะครับ12ให้คู่ที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีนั่นก็คือคู่ของ

0: ปลื้มมาครูของปลื้มมารถเร็วออกมาเขียนให้ครูดูหน่อย12เขียนให้ก่อนเขียนให้ก่อนเอามาด้วยเอามาด้วย12เราจับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีดูของตัวเองสิของตัวเองจับคู่ได้พอดีไหมจับคู่ได้พอดีเราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนคู่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะปลื้มลูกจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมจับคู่ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหม12จับคู่ได้พอดีจริงเปล่าอันไหน12จับคู่ได้พอดีจริงไหมไม้ไอศกรีม12อันจับคู่ได้พอดีไหมอันนี้กี่อันแล้วนักเรียนกี่อันตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ2ต่อไปตีวางลงไป6 8 10 12จะเห็นว่าได้กี่คู่ลูกได้กี่คู่เนี่ยได้กี่คู่ได้กี่คู่ลูกได้6คู่นะได้6คู่นะครับได้6คู่นะแสดงว่า12เป็นจำนวนที่สามารถจับคู่ได้พอดีไหม
1: พอดีครับ
0: จับคู่ได้พอดีเรียก12ว่าจำนวนอะไรลูก
1: จำนวนคู่ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากไม่ต้องลุกเดี๋ยวให้เพื่อนใช้ต่อนะเยี่ยมมากเอากลับที่ได้กลับที่ได้เอากลับที่เลยเอาผลงานตัวเองกลับนะแสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมลองตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าตรงกับที่เพื่อนได้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องจับคู่ได้พอดีและเป็นจำนวนคู่หรือไม่นะในช่องที่ตัวตรงกับจำนวน12นะครับสังเกตนะของตนเองนะครับถ้า13แล้วลูกคู่ใครจะออกมาได้บ้างนะคู่ของคนที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือคู่ของชนาการมาชนาการมา

0: จำนวนถัดไป15คู่ของกมลรัตน์มาคู่ของกมลรัตน์ออกมาคู่ของกมลรัตน์มาลูก15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะรถเร็วเขียนก่อน15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จับคู่ได้พอดีไหมไม่พอดีใช่ไหมอ๋อเยี่ยมมากและเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จับคู่ได้ไม่พอดีเนี่ยอ๋อเป็นจำนวนคี่เนาะอันไหนมาทดสอบให้ครูดูหน่อยมาตรงนี้เลยทั้งสองคนไม่เราต้องเพิ่มไม้เอสเกมไปอีกหนึ่งอันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นกี่อันทั้งหมดเพิ่มไปอีกหนึ่งอันเป็นเมื่อกี้มี14แล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งอันเป็น
1: 15ค่ะ
0: 15แล้วจับคู่ได้พอดีไหมเนี่ย
1: ไม่พอดีค่ะ
0: ไม่พอดีแสดงว่า15เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
1: จำนวนคี่ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจำนวนถัดไปจำนวนถัดไป16นักเรียนคิดว่าอ่ะตอบพร้อมกันนะ16ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนั้นเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีหรือไม่พอดีลูก
2: พอดี
0: จับคู่ได้จับคู่ได้พอดีนะจับคู่ได้พอดีนะครับเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีนะครับแล้วเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ลูกเป็นจำนวนคู่นั่นเองนะตรวจสอบใบกิจกรรมของตนเองนะครับว่าตรงที่คุณครูเขียนไหมนะ17แล้วลูกเป็นจำนวนที่จับคู่ได้พอดีไหม
2: ไม่พอด
0: ีไม่พอดีจับได้กี่คู่จับได้กี่คู่และเหลือกี่อันเหลือ1อันจับได้กี่คู่8คู่และเหลือ1อันนะครับแสดงว่าจับคู่ได้ไม่พอดีเป็นจำนวนอะไรเอ่ยเป็นจำนวนคี่นะครับเป็นจำนวนคี่18แล้วลูก18จับคู่ได้พอดีไหมได้กี่คู่
2: 9
0: คู่เยี่ยมมากแสดงว่าจับคู่ได้พอดีนะครับเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ู่เยี่ยมมาก19แล้วลูกจับคู่ได้พอดีไหม
2: ไม
0: ่พอดีใช่ไหมแสดงว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวนค
0: ี่จำนวนคี่นะและ20ล่ะจับคู่ได้พอดีไหม
2: พอด
0: ีเป็นจำนวนอะไรลูกเป็นจำนวนคู่นักเรียนครับนักเรียนค้นพ่อสังเกตอะไรบ้างจากทั้งหมดนี้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าจากก่อนหน้านะมาดูก่อนหน้าก่อนตั้งแต่จำนวน11จนถึง20นะถึงอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเห็นว่านักเรียนได้ข้อสังเกตอะไรบ้างใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างยกมือใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างลูกกิตตินันได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเนี่ยเราได้ข้อสังเกตอะไรบ้าง
1: เลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่ครับ
0: เยี่ยมมากเลยกิตตินันพูดว่าอะไรลูกเพื่อนพูดว่าอะไรเมื่อกี้นี้เพื่อนพูดว่าอะไรนะเพื่อนพูดว่าเลขที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่เอามาดูสังเกตสิจริงหรือเปล่านะที่กิตตินันพูดกิตตินันบอกว่าเลขที่ลงท้ายด้วย1 3ห้าอ้าวนักเรียนดูนะ1ก็เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมที่ลงท้ายด้วย1ใช่ไหมครับลงท้ายด้วย3เป็นจำนวนคี่ลงท้ายด้วย5เป็นจำนวนคี่ลงท้ายด้วย6แล้วลูกไม่ใช่นะเพื่อนบอกลงท้ายด้วย7เป็นจำนวน ขี้เห็นไหมเพื่อนบอกว่า1 3 5 7ก็เป็นจำนวนขี้และก็9

0: ลงท้ายด้วย9ก็เป็นจำนวนอะไรลูกเป็นจำนวนคีย์นะครับแสดงว่าถ้ามีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9จะได้ว่าเป็นจำนวน
1: ค
0: ีย์ใช่ไหมแต่ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรลูกกิตตินันท์ตอบคุณครูหน่อยกิตตินันท์ตอบคุณครูหน่อยว่าเราได้ข้อสรุปอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าลงท้ายด้วยอะไรลูก
1: 2 4 6 8 10เป็นจำนวนคู
0: ่2 4 6 8แล้วก็อะไรนะ
1: 10 0
0: 0เป็นจำนวนอะไรนะ
1: คู
0: ่เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าเด็กๆจริงไหมสังเกตในใบกิจกรรมของตนเองซิจริงหรือเปล่าจริงนะครับจะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะถ้าลงท้ายด้วย2 4นะจะเป็นจำนวนอะไรเนี่ยลูกจำนวนคู่เห็นไหมแล้วก็อะไรอีกถ้าลงท้ายด้วย6 8และ0ก็จะเป็นจำนวนคู่แสดงว่าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนเป็นจำนวนคู่นะเป็นจำนวนคู่นะครับยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะจะเห็นว่า1ถึง20จำนวนใดบ้างเป็นจำนวนคี่ลูก
2: จำน
0: วน1 3 5 7 9 11 13 15 17 19ใช่ไหมและ1ถึง20จำนวนใดบ้างเป็นจำนวนคู่
2: 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20
0: เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันอีกสักเล็กน้อยนะว่าเด็กๆจะตอบได้หรือไม่จากข้อสรุปข้อสังเกตที่คุณครูบอกไปว่าถ้าเลขโดดในหลักหน่วยนะเป็น1 3 5 7 9จำนวนนั้นจะเป็นจำนวนคีย์แต่ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8จำนวนนั้นจะเป็นจำนวน
2: ค
0: ู่ทดสอบเล็กน้อยนะครับมาดูนะจำนวนแรกตอบนะว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคีย์นะครับมีทั้งหมด9จำนวนด้วยกันให้เราช่วยกันตอบนะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะครับจำนวนแรก1 2 3จำนวนคู่หรือจำนวนคี่
2: จำนวน
0: คู่มี4อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไปจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนคู่เพราะว่ามี2อยู่ในหลักหน่วยนะจำนวนถัดไปจำนวนอะไรจำนวนคี่เพราะว่าอะไรลูกมี5อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้น645เป็นจำนวนคี่นะครับจำนวนถัดไปนะปึ๊บจำนวนคี่เพราะว่าอะไรมี5อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไป
2: จำนวนค
0: ู่เพราะว่าอะไรลูกมี0อยู่ในหลักหน่วยนะครับและจำนวนสุดท้ายจำนวนโอ้เพราะว่าอะไรมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะครับคุณครูเพิ่มเติมทดสอบเพิ่มเติมทดสอบเพิ่มเติมนี่ไม่ให้เห็นนะไม่ให้เห็นนะครับ1 2 3 359เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จำนวนคี่นะเพราะมี9อยู่ในหลักหน่วยนะครับมี9อยู่ในหลักหน่วยนะมี9อยู่ในหลักหน่วยนะครับจำนวนถัดไปเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะจำนวนอะไรจำนวนคู่เพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่ามี8อยู่ในหลักหน่วย
0: เพราะว่ามี8อยู่ในหลักหน่วยจำนวนถัดไป
2: จำนวนค
0: ี่เพราะว่าอะไรมี1อยู่ในหลักหน่วยนะครับ

0: มากเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะมาสรุปกันนิดนึงนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างถ้าเราจะสังเกตว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่เราจะทำยังไง
1: ดูเลขในลำโ
0: พงตอบโดยใช้ไมค์ลูก
2: ดูเลขในหลักหน่วยครับ
0: อ๋อดูเลขโดดในหลักหน่วยถ้าเลขโดดในหลักหน่วยเป็นอะไรถึงจะเป็นจำนวนคู
2: ่ถ้าหลัก
0: เลขโดดในหลักหน่วยมีเลขอะไรบ้างถึงจะได้ว่าเป็นจำนวนคู
2: ่มี2 4 6 8 0ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับและถ้าเราจะดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่หรือไม่เราจะดูจากอะไรใครตอบได้บ้างลูกใครตอบได้บ้างดาเนียลูกจะดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนคี่หรือไม่ดูยังไง
2: ดูจากหลักหน่วยที่เป็น1 3 5 7 9ค่ะ
0: เยี่ยมมากแม้ดูจากใบกิจกรรมของเราเห็นไหมเพื่อนสังเกตว่าเอ้ยลงท้ายด้วยตัวเลขโดดอะไรนะเลขโดดอะไรอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับเยี่ยมมากนั่นก็คือ1 3 5 7 9นะครับถ้าเลขโดดเหล่านี้อยู่ในหลักหน่วยจะเป็นจำนวนคี่นั่นเองนะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8จำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่นะครับแต่ถ้าจำนวนที่มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9จำนวนนั้นเป็นจำนวน
1: ค
0: ี่เยี่ยมมากนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดอีกเช่นเคยจะให้นักเรียนทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่1โจทย์1 7นะ 1.17 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.17 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดนะครับและรบกวนตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งนะและทำแบบฝึกหัดที่ 1.17 พร้อมกับตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำส่งคุณครูนะครับหวังว่าคงไม่ยากให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำ number 3นะครับนักเรียนจะต้องใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เหล่านั้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันทำ number 3นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรม number 3และแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.18 ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์อุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครอง

0: ชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดี

การนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วทำงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

0: ั้งแต่ปู่ย่า
1: และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับเรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของดีมาก
0: เฮ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโ
0: อ
1: ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ 8:00 น.ไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยมากครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริก

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำทูบสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นไม่ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.2ใหม่นะ
2: โอ้ยยังโดนไล่ไปเรียนป.2ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับคุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะ
2: ครับ
3: กระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเขาเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: กรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าวไม่มี
2: โอเคได้ครับเล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ๋อเล่นด้วย
3: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลย
2: แต่ไม่มีการฆ่าแต่ไล
3: ่ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: แต่เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จันเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีน้ำผ้าเนี่ยมันจะจุกและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้มๆ
2: อ
3: ๋
2: อเด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนกาว
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: ไปเอา
1: เบาๆแล้วครับมันเรียกว่ารุนแรงไปเลย
2: ตอนนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อม
3: ถูกค่ะ
2: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้แม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
3: ว่าดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
2: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
3: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย
4: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
3: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
2: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
3: ค่ะ
4: ชุ่มชื้น
2: มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
3: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
2: จริงเหรอครับ
3: ไม่อืด
2: รู้ได้เลยเหรอครับ
3: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึง

0: กล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าชะใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือสวนเกษตรเออ

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: ไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองสาน
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคลแต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแล้ว
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดิจะพาไป
3: โอ้นี่ไง
4: นี่มา
3: 200ปี
1: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสานนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: ครับ
1: สมัยนั้นย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: เกลือนะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
4: นะครับ
0: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
1: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
4: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมา

0: ฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้มสมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เศษไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
2: เกล
1: ือ
2: ก
1: ับ
2: ปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2อย่างแต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ
1: ่
0: ะ
1: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลา
0: ล
1: ูก
0: ปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
1: แล้วจำเป็น
0: ปลาหมอ
1: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ไหมได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
1: ปลาน้ำจืดก็ได้
0: ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได้ก็
0: ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: ต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
2: อันนี้เหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้เขาบอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
2: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดูล่ะ
1: มันคาว
2: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
0: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบอ่ะมันตัวกั้นกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนจนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมาเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะเป็นผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1 ปี
1: ในการดอง
2: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเคล้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
1: ่อ
0: หรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
1: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: ลงแล้วเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
0: ได้เลย
2: นะครับวิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
0: เกลือ
2: ให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆครับ แต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งมวลฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปเกือบร้อยปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
1: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่
0: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุกเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง้วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
2: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลารวงทองหรือทั้งวนฮะเนี่ยเลย
1: กรรมวิธียังคงสภาพ

0: ภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
1: สมัยใหม่ช่วย
2: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
1: ้
2: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2506คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรี

0: ดีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับ
1: ครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเป็น programming skill เพื่อเราจะเป็น developer ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก่อนไม่จำกัดว่าภาษาอะไรแต่ขอให้เราเขียนโลจิกตรงนี้ได้อย่างที่2ก็คือพอเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ Facebook กับ LINE Facebook กับ LINE เนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นบล็อกสอนอยู่แล้วสอนในการว่าเราจะเขียนแชทบอทเชื่อมกับ Facebook ยังไงเชื่อมกับ LINE ยังไงตรงนี้เราสามารถหาความรู้เบื้องต้นเองเราก็มาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มาทำเพิ่มเองตรงนั้นพี่ก็จากตรงนั้นแหละว่าเขียนโปรแกรมมิ่งธรรมดาจนมาเรียนด้าน AI แล้วก็มาเรียนว่าFacebook กับ LINE เนี่ยเขาทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าเวลาถ้าคนคุยมาผ่าน LINE กับ Facebook เนี่ยมันก็ต้องต่อตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ LINE กับ Facebook ให้ได้ก่อนแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันจะประมวลผลก็ต้องมาส่วน AI ที่ว่าเข้าภาษาว่าคนที่มาสวัสดีก็ต้องเข้า AI แล้วก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวโลจิกของเราที่เราคิดและว่าทำยังไงนะครับอันนี้มีผลแน่นอนเวลาพี่จะรับน้องมาช่วยงานใช่ป่ะพี่ก็จะดูสกิลเบื้องต้นแล้วว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราจะดูว่าใครเนี่ยสามารถแอพพลายอะไรที่ไม่ใช่บอกว่าทำอันนี้แล้วเขาจะทำอย่างนี้ตลอดไปพี่จะพรีเฟอร์คนที่สามารถเข้าใจอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกได้มากกว่าตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นพัฒนาโปรแกรมจากซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์อาจจะกลายเป็นแมเนเจอร์อาจจะกลายเป็นลีดอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าพี่คิดว่าอัตราความก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วไอซีทีไม่ดวนสอนพี่ตั้งแต่ว่าคอมพิวเตอร์ข้างหลังที่เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานยังไงเนาะพอมันมีฮาร์ดแวร์ปุ๊บการที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจสมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เข้าไปมันจะตอบกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเข้าใจเนาะหรือโปรแกรมที่เราใช้ตั้งแต่โปรแกรมเบสิกเลยของ Windows เนาะโปรแกรม Paint โปรแกรมเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมันทำยังไงมันถึงเราจะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมแรกคือโปรแกรมภาษา C เนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมแต่เราดันสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกมทั้ง ICT ก็สนับสนุนเขาก็เข้าใจว่าจริงๆซอฟต์แวร์ developer ไม่จำเป็นจะต้องทำเว็บทำแอปอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้เราเอาความรู้ว่าเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันสนุกมันเอาทำเป็นว่าให้คนมาเล่นแข่งกันได้คณะก็ให้โอกาสอีกว่าโอเคให้เราลองไปแข่งตอนนั้นปี3ก็ได้ไปแข่งที่ออสเตรเลียเนาะแล้วพี่ก็ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยพี่ไปนำซอฟต์แวร์เกมเนี่ยไปโชว์ที่ออสเตรเลียก็แข่งกับประเทศต่างประมาณ10กว่าประเทศแล้วตอนนั้นได้ที่1ชนะมา
0: uh-huh.
1: ซึ่งตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเรามาจากคนที่ปี1ไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคณะให้โอกาสเราตั้งแต่เรียนเบสิกโปรแกรมมิ่งแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งขันเพิ่มเติมข้างนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนับสนุนเราอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ICT ให้เยอะการทำงานกับการเรียนมันแตกต่างกันแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพี่เอาสิ่งอะไรที่พี่รู้สึกว่าชอบทำแล้วรู้สึกว่ามันแหวกแนวหรือมันอยู่นอกกรอบที่คนเขาทำกันตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์เราก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้การทำงานกับการเรียนที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเรียนรู้เองด้วยและเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็ง่ายๆการเรียนมีแบบแผนเนาะ 2-3 ปี4ปีแต่การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดแบบแผนชีวิตเอง
0: ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ไหนที่พี่ไม่ควรพลาดเลยที่มันมีผลต่อการทำงานในยุคนี้ครับ
1: มี2 อย่างเนาะที่คิดว่าไม่ควรพลาดอย่างแรกคือเรื่องพี่จะเน้นเรื่องการทำอะไรนอกห้องเรียนการทำอะไรนอกห้องเรียนที่คิดว่าทุกคนต้องทำแต่บางคนพลาดคือการฝึกงานเนาะเราออกไปข้างนอกอย่างที่2คือการแข่งขันการออกไปหาข้างนอกว่าข้างนอกทำยังไงมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พี่มาเป็นตอนนี้พูดถึงการฝึกงานก่อนก็คือว่าเราเรียนมาอาจจะเรียนมา2ปี3ปีปี3เรามีโอกาสที่เราจะไป

0: ข้างนอกตรงนี้หลายๆคนเลือกที่จะทำอะไรที่เราอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆอยากจะฝึกงานที่มันง่ายๆแล้วจบไปเร็วๆแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้เราควรจะเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการแข่งขันเนาะก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้ทำอะไรพิสูจน์ตัวเองด้านนอกห้องเรียนจริงๆของพี่อ่ะพี่ไปแข่งขันหลายที่มากที่เป็นแข่งขันซอฟต์แวร์เราชอบทำอะไรที่มันท้าทายคือเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอยู่มหาลัยอื่นหรือเขาอยู่ประเทศอื่นทำยังไงแข่งครั้งแรกทำให้เรารู้ว่าเราห่วยมากเรารู้ว่าเราแพ้เขาเรายังเก่งไม่พอตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเขียนเบสิกทั่วไปที่เขาสอนเนาะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นปีสามไปแข่งก็ไปแข่งทำเกมมหาลัยเขาไม่สามารถสอนทุกคนให้ไปทำเกมได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไหนสนใจอ่ะออกไปทำเองอาจจะมีอาจารย์ช่วยเมนเทอร์ช่วยสอนตรงนี้ไปส่งแอปพลายไปต่างประเทศเลยนะตอนนั้นเขารับสมัครแบบออนไลน
1: ์
0: ก็ทำปุ๊บส่งไปต่างประเทศแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าจะได้แล้วสุดท้ายติดต่อมาให้ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันพี่เน้นว่าอะไรที่ทำนอกห้องเรียนที่มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆก็ตามเนาะอันนี้แหละพี่คิดว่าสำคัญ
2: แล้วพี่อาร์ตคิดว่าเด็กติดเกมเนี่ยครับสมควรมาเรียน ICT หรือเปล่า
0: เอาจริงๆพี่เคยเป็นเด็กติดเกมช่วงนึงที่เราติดจนแบบว่าการเรียนมันดรอปลงเราต้องรู้ตัวเองแหละเราติดได้แต่เราต้องแบ่งเวลาได้อย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมช่วงนี
1: ้
0: มันก็คือติดเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่าเราติดปุ๊บเราทำอย่างอื่นได้มันเกี่ยวกับการแบ่งเวลากับชีวิตมากกว่าไม่ผิดที่จะติดแต่ติดเรารู้เวลาแล้วกัน
2: ที่ผมเห็นอ่ะมันมีหลายอาชีพเลยที่ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอาชีพสาย IT เนี่ยจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่าครับ
0: สาย IT เนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอยู่แล้วหมายความว่าเราเขียนภาษาโบราณเนี่ยมันมีภาษาใหม่ๆมาทดแทนที่อยู่แล้วตอนนั้นที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็นแอปที่ต้อง install ลง Windows มันมีเทคโนโลยีที่เป็นเว็บแอปที่ไม่ต้อง install ลงมาอยู่แล้วทุกอย่างมัน disrupt ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรู้จุดยืนตัวเองคือเราต้องสามารถเรียนรู้ไปตาม flow ที่มันไหลได้คือเขามีอันนี้มาใหม่เราต้องรู้เขามีอันนี้มาใหม่หรือเราต้องรู้เทรนด์ว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันจะไปทางนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ไปก่อนตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูกดิสรัปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรทุกอย่างคนแรกและคนเดียวเนาะครับแล้วเราก็ต้องพยายามคาดเดาเทรนด์ตรงนี้ก่อนได้เราจะได้รู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
2: พี่คิดว่าอาชีพด้าน IT เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนนี้ไหมครับ
0: อันนี้เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงที่เขาบอกว่า5ปีที่แล้วจะมาคาดเดาว่าตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรก็คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่ามันมาแน่ๆก็คือว่าเรื่อง IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนมากขึ้นแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เอาไว้รวมถึงที่เขาพูดด้าน AI อย่างเงี้ยมันจะมาช่วยชีวิตช่วยเหลือชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเราใช้สมาร์ทโฟนต่อไปอาจจะมีตัวช่วยอะไรที่มันยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนอย่าง AI เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาจะทำได้ก็คือว่าทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวช่วยที่เสมือนมนุษย์ที่แทนมนุษย์ได้แล้วทำงานแทนคนคุยแทนคนได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีมันจะทำได้ไหมแต่เป้าหมายทุกคนก็คงจะไปด้านนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องมีแมชชีนหรือคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างที่มาทดแทนคนตรงนั้นได้พี่คิดว่า AI มันมีบทบาทแน่นอนในอนาคตแล้วก็ในธุรกิจหลายๆรูปแบบเนี่ยสามารถเอา AI ไปใช้ได
1: ้
0: ยกตัวอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เริ่มมีก็คือการแพทย์เนาะการแพทย์ที่ปกติเขาตรวจรักษาต้องไปใช้เวลาเยอะบางทีเขามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผลจากแค่ถ่ายรูปเดียวสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้ามันก็ใช้ AI ประมวลผลว่าหน้าคนนี้มันไปใกล้เคียงกับใครหรืออย่างที่พี่ทำก็คือแชทบอทเนาะก็ใช้ AI ประมวลผลว่าคำนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันควรจะตอบว่ายังไงพูดถึง AI มันคือการเหมือนเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทำอะไรสักอย่างให้เราง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้จริงๆเนาะจริงๆมันก็เริ่มมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆเบสิกที่สุดคือโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนาะต่อไปมันต้องขยายมาอีกว่ามันต้องช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลขอนาคตพี่ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนไม่รู้มันจะมาในรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นตัวที่เป็นโฮโลแกรมหรือแม้จะพังตอนนี้มันเป็นในแชทในหน้าจอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องออกมาเป็นตัวช่วยของคนแน่นอน

0: หมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
0: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
0: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่1ลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลก

0: ำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกคณิตนาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหม ก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันนึงของเรา
1: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tug เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
0: ถ้าในกรณีเรือเดินเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วๆไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกัปตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ใช่ที่800
3: 54 standby
0: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21 คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คน

ะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำดึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทหนึ่งครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องผ่าชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพัก4ชั่วโมงถ้าวันนึงคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนเลยครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์ระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือ1เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทํางานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทํางานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานกับคนไทยทํางานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่า
มันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านนะครับห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงและจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อยๆ2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเราเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนอย่างเงี้ยครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศนึงไปยังประเทศนึงโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับ

0: ก็คือโดยปีหนึ่งนะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำ
2: คนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
0: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยและจากบ้านเป็นเวลานาน
2: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
0: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี้
0: มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
2: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค ผู้บริโภคเขาก็มีความส

0: จากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกหลักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากได้ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร

ไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

0: ูดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยละครับผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงน
2: ิ
1: ดน
2: ึงไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานใหญ่ดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลอง
2: ใช่ค่ะ
1: ของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวลาเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: อลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน

0: บุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ
1: ้
0: านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: คิดเจ๋งที่สุดคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: ไปเลยครับผมพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผัดไทย
1: โบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม
2: ่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ
2: ๋
0: อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป้แม่สีอ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ้ะ
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีและเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ
0: แล้วก็ไข่ทำไมต้องผัดแยกแม่ผัดพร้อมกัน

0: ัดไทย
1: หอมพริกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมไม่ต้องบีบเลย
2: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
1: โอ้ยติดใจเลยอ่ะแล้วผมไม่เคยกินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลย
0: บอกเลยต้องมาลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโอ
2: ้ร้านหมูปิ้ง
1: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
3: ขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะ
1: ๆคอหมูย่าง1จานครับคุณแม่ชิมเลยนะครับพี่เพชรอันนี้หมายส่วนตัวของใครของมัน
2: เหมือนกันพี่ชอบแบบไม่ต้องจิ้ม
1: ต้องกินแบบไม่จิ้ม
2: ใช่
1: นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเจ้าถิ่นเองนะเห็นยังทนไม่ไหวยังต้องกินนะขนาดเห็นบ่อยๆนะเจ้าถิ่นนะคือมันไม่ได้อร่อยแค่เพียงเพราะว่าแม่เขาหมักอร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยเพราะวิธีการย่างเขาจะย่างแบบให้ข้างนอกมันเกรียมแต่ข้างในมันนุ่มสุดยอดนะดูดิแบบจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอร่อยอันนี้แค่ออเดอร์ไปกันต่อดีกว่าพี่ไปกันต่อพี่เพชรผมขออนุญาตเอาแมสออกนิดนึงนะครับ
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าเราชิมตลอดทางแน่นอนนะครับผม
2: ไม่งั้นเราปวดตลอดเลย
1: สวัสดีครับผม
4: สวัสดี
1: คร
4: ับ
1: อันนี้อะไรครับพี่
4: ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
1: ไม่ออกเลยเป็นยังไง
4: แป้งข้าวเหนียว
1: มันเหนียวเลย
4: ต้องแกะเปลือกก่อน
2: แน่นอนมาก
1: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนมกล้วย
4: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
1: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองพอมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับ
1: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆคุณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
4: โอเค
1: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
2: ึง
1: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
2: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
1: ทำไมใช้ไข่เป็ดอะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
2: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
1: อยากกินหอยทอดไฟแรง
2: ต้องมาบ้านแป้ง
1: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เพชรอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
2: นี
1: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
2: กระเทียมหน่อยนึง
1: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันกรอบเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลยน้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
1: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมยิ้มตาไปครับพี่เบสเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
0: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
3: 50 กว่าปี
0: 50 กว่าปีแล้ว
3: ตอนนี้ยายอายุ84
2: ยังแข็งแรงอย
0: ู่เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
3: ่ห่อไข
0: ่ค่ะห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี้แบบไม่ใส่ไข่
3: ไม่ใส่ไข
0: ่โหดูการห่อนี้แบบมืออาชีพสุดๆโหมีแบบรีดขอบด้วยนะคือไม่ได้ห่อแค่ธรรมดานะคือห่อแบบอย่างเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทำได้ความชำนาญเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากๆอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำ

0: ม่วงหาวมะโหมมันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะโหมมันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศกรีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
0: แล้วพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอก
2: คนย่างแรงกว่าน
1: ี
0: ่ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดูน้ำจิ้มซะก่อน
2: ได้เลยค่ะ
0: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากมาเลยครับพี่เน็ตมานุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
2: กรุบเลย
0: กรุบเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูเซ่อร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหของกินที่นี่เยอะจริงพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
3: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
0: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากคุณผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอร่อยอร่อยคุณผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผือกขายพวกกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผือกทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แล้วจ้ะ
0: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบนี้อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแกะมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะมีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำหูสมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรหูนี่มันรุ่นแบบส
1: ุ
0: ดยอดที่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
3: ถูกต้อง
0: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับเขาครับ
1: ถาดค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
1: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากใครดาวผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทำกันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
5: สุค่ะ
0: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
0: อ๋อสะใภ้เล็กและสะใภ้ใหญ่
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
5: ทองหยิบค่ะทองหยิบ
0: เพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
5: ใช่ค่ะ
0: เคล็ดลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้เดี๋ยวจริงๆมันคืออะไรครับ
3: ของเราม
5: ันใหม่เนาะ
3: มันใหม
0: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว
5: ้ใช
0: ่แล้วในตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมคร
5: ับ น้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละค
0: ่
5: ะ
0: แต่มันแปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะพี่เพชรกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
3: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำอะค่ะมันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
3: ไม
0: ่อ้าว
3: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
3: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
3: ได้ได้
5: เลยแต่เย็นๆหน่อย
0: โอ้โหเหมือนฟองเหมือนฟองเต้าหู้แช่อยู่ในน้ำเชื่อมเฮ้ยแต่อร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่สู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
5: มี
3: แป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
0: เขาจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมมีความรู้สึกว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายกลิ่นอบควันเทีย
3: น
0: แต่ว่าจางๆนะไม่แรงมากแม่ขนุนไส้ถั่ว

0: นี่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
1: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลย
1: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
2: ่
1: มะพร้าวขูด
0: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่เป็ดดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
1: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
0: แล้วเรื่องของสีล่ะครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสีล่ะถ้าสี
1: ถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
0: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมพี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไป
1: อ๋อนั่น
0: อ
1: ๋
0: อใช่พอลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
2: ใช่ต้องตามมันให้ทัน
0: โอ้โหต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยถือว่าสอบผ่านไหมคร
1: ับสอบผ่าน
0: เวลาเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาพี่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
2: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะใช่แล้วก็เอาลง
0: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับก่อนมันจะใช้ได้
2: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แคะไปใส่กล่องได้เลย
0: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สูงมากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะ ขอบคุณครับ บอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เบสครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมเหมือนมีชะอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
1: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
0: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาทำส้มตำ
1: นั่นแหละค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
0: เขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
1: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
0: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ยืนดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี
1: ่ค่ะเวลาเขาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
0: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดแต่ข้างบนเนา
1: ะ
0: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คุ้นๆแต่ว่าจำไม่ได้รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน่อย
1: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
0: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆน
1: ะ
0: แสดงว่าพี่ชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอย่างผักขายยอด
1: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงคะ
0: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
1: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือความเป็นชุมชนที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่ความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
0: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
3: ยำยวนจ้า

0: อันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหวี่ยงแม่ฝานเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลางด้วย
1: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก่
2: ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อม

จานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกคําที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากๆและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสุดเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่ลงไปเล็กน้อยครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะครับถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแม่ปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ถึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาสับแบบสุก
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาร้าสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยครับผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
3: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
3: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก
0: มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความพิเศษของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ความพิเศษจริงของตลาดบ้านแป้งนะคือว่าเขาจะกวนให้คุณใหม่ๆกายศาสตร์ใหม่ๆมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ติดฟันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกายศาสตร์ใหม่ๆก็ลองมาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดนักขัตฤกษ์นะคุณจะได้มาดูเขากวนแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆอันนี้เป็นไฮไลท์มากเขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
1: ่บัวลอยยวน
0: นี่อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา

0: เนี่ยเป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
1: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันเนียนแล้วมันละลายไปเลยแต่มันไม่ได้ละลายแบบหายไปเลยมันกลับมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่งท้ายมา
0: ไส้มันก็จะคล้ายๆกับไส้ของขนมเทียนนะคะ
1: มันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาเวียนเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
0: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามจะใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะพนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
1: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งอ่ะมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอมันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับพี่เพชรขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี้

0: ี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้ที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องชอนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลง

พื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมเงี้ยเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกม
1: า
2: หลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับใน
2: ร
1: ูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่ขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: มั้ยครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากัน

0: ัดเออขาวว่าไงลูกพี่ตั้งหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นดิเร็วเร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
1: ครับ
0: รูสาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาประตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าๆโตปึ๊บดีมากดีมากดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบปาบปาบปาบปาบปาบปาบมาตาดูพี่มาฟึ๊บตาตานั่นแหละตัวตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับตับไม่ต้องถางมากดีมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่สามเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้อะป้าป้าป้าป้าแล้วก็หยุด
1: โอเค
0: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้าเพื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาลงไปมาอัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับอ๋อเข้าที่แล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยิบมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อย
1: ใช่ไหมโอเค
0: หน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
1: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจจะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
1: W
0: ครับสคูปเหมือนตักอ่ะ
1: ครับสคูป
0: ไดวิ่งเนี่ย
1: โอเค
0: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร
1: ์
0: เรากระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะตบปุ๊บไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอ่ะตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อ่านรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบนิ้วก็ไม่ต้องทนกันมากห่างหน่อยก็ได้แต่เรากางนิ้วเยอะกางนิ้วกางนิ้วพอรับเสร็จก็บีบไป
1: โอเค
2: ก็ต่อก็ปกติ
0: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเค

0: ทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมังหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เต๋อล้ำหน่อยไหมเอาไหม
1: ได้ครับ
0: ไอ้มืออย่าลืมดีขึ้นดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
1: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งหนึ่งมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบนี้สิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: เคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบดี
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหน
1: พื้น
0: เห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเชื่อพี่ช้าช้าเซตปุ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาข้างหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าช้านั่นแหละถูกต้องตัวขาม ันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะ
1: ให้มันเป็นธรรมชาติที
0: ่รับล้มไปยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบ ได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมปุ๊บวิ่งมาปุ๊บถูกต้องกบอ๋อดีมากทีนี้มือจบดีมากอะไรพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงอ๋อดูพี่โอเคเห็นมาร์กเกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะเรากองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัตแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวเลยบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียกดิชั่นบ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียกโรลลิ่งกิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายกิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูกโอเวอร์อาร์มก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปึ๊บปาบดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปึ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปั๊บวิ่งแบงหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดไปบิดมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อัดขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: ตรงปึ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกนี้อาจจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาสดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตรงปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่หนึ่งแต่สองเวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล่งใช่ไหมหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแต่นี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะพี่รับแล้วพี่คิดว่าพี่คว้างไม่ถึงพี่จับเตะอาจจะช้านะดูพี่นี่ทำแบบเนี้ยช้าๆเนี่ยป๊าบยืนปึ๊บเตะลองดูป๊าบอันนี้เขาเรียกวอลเล่นั่นแหละถูกต้องบอลมาปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15นาทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริงๆ
3: ไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องอวยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักบอลเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลครับแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกนี่มันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC อ่ะที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับ
0: คร
1: ับ ก็จะมี FIFA เข้ามา FIFA ก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3อ่ะเป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะมันจะมีการเล่นด้วยเท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเนี่ยเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
0: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกมันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
1: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
0: ใช่
1: คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็เฮ้ยตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามาม ันก็ทำให้เราก็ต้อง
0: ไป
1: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล
0: ่
1: น
0: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูมันต่างกันเยอะไหมครับ
1: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบครับที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รับผิดชอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
0: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆ develop ไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
0: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
1: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่ แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
0: ันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็น

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะ
0: อันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
0: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมากจุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้น

0: ไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
1: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
0: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
1: ้ค่ะ
0: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พี่โอ๊ตก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๊ต
2: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
2: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
1: จับกันมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
1: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกัน

0: ี้ดูกระป๋องที่5
1: อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู
0: ้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
1: อุ้ยดูดิกล้ามเบลอเลยอ่ะ
0: ไปเก็บต่อจ้าข้างหลังข้างหลัง
1: อุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่มากว้ายว้ายว้ายแม่ไปแล้วทำยังไงไปแล้วทำปูนโลดอีกแล้วไปนะยานะมีช่างพาช่วยหนูก่อนไปไม่ไม่
1: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอ๋ถ้าพี่โอ๋มาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
1: เกือบไปแล้ว
0: มาเข้ากระป๋องซะดี
1: ๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
1: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้เลย

0: ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันตรงที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อแค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: ึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

แสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะ

0: ำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเอง

สัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้ำทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยผม
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต
0: ้โอ้โห
1: มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา
1: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
0: ไม่ใช่เหรอ
1: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
1: ข้าวหลังนั่งรถอย่าหลับ
0: หลับมาตลอดหลับมาตลอดทางเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
0: ชลบุรีชลบุรีนะ
1: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
0: ใต้ริมถูกแล้วใต้นี่แปลว่าใหญ่ริมที่แปลว่าป่าเนี่ยริมไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
0: เก่าแก่เลย
1: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
0: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
1: โรงต่อเรือ
0: ต่อเรือเก่าแน่นอนมันจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำหนึ่งเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
1: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรไม่ใช่นะคือเรือประมงเรือหาปลาเลย
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแหละไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเนี่ยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าเออพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
0: เป็นอู่ต่อเรือเลย
1: ถาม
0: ต่อ
1: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
0: ไม่เช็คข้อมูลว่าที่พูดไปเมื่อกี
1: ้ถูกไหม
0: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพ่อแม่แบบโยนธงขาวแล้วว่ะ
0: อ๋อแม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
0: เนี่ยต้องมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไง
0: เออ
2: สามคนพี่น้องจะเอายังไง
0: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
1: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
0: ีธุรกิจและแมทีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ย
0: เออ
2: แต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
0: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
0: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
0: ผู้พิเศษนะฮะต้องไปเรียน
2: ใช
0: ้คอร์สเลยเหรอให้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
0: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคพี่ครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรนะก็คือทำเก้าอี
0: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่
0: ง
2: ใช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เบนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐาน
0: ใช
2: ่ไซส์ไดเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันถ้า

0: ขาทั้งแบ็คเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทําสบายแชร
1: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
2: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
1: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
2: ด
1: ู
2: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
1: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
2: ้ปลาดูยังไง
1: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ทางไหนฮะ
0: ตรงนู้นนะคะ
1: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
2: ไปได้เลย
1: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันไปไม่ถูกเลย
0: มันเป็นป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดุกก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
3: แดงปลาดุก
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้คือยังไงบ้างฮะ
3: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
3: โอ้โหนี่ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้ว
2: ตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่าร
0: ุ่น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นไม้ยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใสมันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือนกันทั้งหมด
0: เหมือนกันหมด
2: แต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
3: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบาเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะ
0: เบ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดง
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มเข้มหน่อย
0: ใช่กำกำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมากไม้แดงเนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช
0: ่ไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอสัตว
0: ์
2: มันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทา moisture body lotion body lotion
3: lotion
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในต
0: ั
2: วซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได
0: ้
2: เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชะนอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับไปคุณผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นั่นคือเปิดปีก
0: ใช่
2: เปิดปีก
0: เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
3: ลองวาดวงล้อมม
0: ันใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเนาะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอะฟุตนึงอะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: นี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
3: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่ไม้ปลาดู่นี่มันต่างกับไม้แดง

0: อะไรไงพี
1: ่ไม้ประดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
2: พี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
2: เนื้อไม
1: ้ชอบ
3: ไ
1: ม่เลยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
1: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
1: ดกัน
2: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติม
3: ัน
2: คือสมบัติของชาติค
3: ือ
2: เราบางทีบางไม้บางชนิดเข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มีทั้งหลายขนาดนี้ก็เป็นแท่งใหญ่หน่อย
1: เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี่
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเตงกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เตงกับตะเคียนโอ้เตงกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันแล้ว
1: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
1: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: ล้อเล่น
1: ก็คือ
2: ครับก็คือไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
2: แล้วแต่
0: มีผีค่ะเออห่างเงี้ยครับผมครับ
1: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
1: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
1: ก็คือ
0: ตะเคียน
1: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะตะเคียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
0: เออใช่ๆๆได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
0: กาบเรือใช่ฮะ
1: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่มั้ยคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เต็งตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซุปเปอร์สตรองอะซุปเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
1: ระดับสูง5ดาว
0: เพราะ
1: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็ง
0: โ
1: ปรดักทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
0: ไม่เห็นผัวสักนิด
1: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
1: อยู่มาแรก
2: ร
1: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
1: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
0: ค
1: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็บดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
0: อ
1: ะไม้
0: ใช้งานแล้ว
1: ไม้ใช้งาน
0: แล้ว
1: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่
1: มันจะมีรอยตะปู
0: ใช่มีตำหนิ
1: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
0: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
0: ก็คือเนียมิ้นท์อ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
1: เ
0: ป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนุ่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกหรือคือทิ้งไว้ได้เลยอย่างง
1: ี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝนอย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศ
0: มัน
1: มีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
0: ึง
1: มันก็จะเป็นวิธีนี
0: ้แต่ว่า
1: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
0: ้เลย
1: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลย
0: ครับผม
1: อย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
0: ์เป็นอาทิตย์อ่ะหลักวันอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลักๆ
0: เรารู้จักกับแมทีเรียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ตากแตกต่างกันยังไงบ้างคันเนี้ยมาถึงการทําเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทําเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: ร่ำเรียนมาเสียน้ําตาไปไม่รู้เท่าไหร
0: ่นอกจากจะได้ความวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
0: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
0: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
0: เนี่ยใครหิ้วครูกลับบ้าน ไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วไว้พูดจริงด้วยไม่ได้ล้อเล่น เชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: end up here
2: ไม่รู้

0: did you see, or how did she get you into like helping or the whole thing through this?
1: As you said before, like me, Maya. So,
2: ม
1: ีตัวหมาย
3: มีหมายเยอะ
1: หมายหมาย
3: ตามหมายมา
1: เยอะ
3: เออคุณเรียกตามหมายมา
0: ผมว่าเห็นโอกาสเห็นหมายเยอะ see the opportunities to like explore the design and
3: so there are lots of materials to play with นะ
1: a lot of opportunity
3: right so you end up here
0: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่
3: ใน
0: ต
3: ั
0: วแล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดี
3: uh-huh.
0: น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
3: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋นะ
1: correct yeah.
3: right oh, so which one is the first project that you work together
1: we start with the rail stool the first one
3: the stool
1: yeah
3: ก็คือมันสวยมากอ่ะ
0: the first project
1: the first
3: สวยมาก
0: after the graduation
3: เท่อะ
1: yeah
3: โอ้สุดโอ้โหโอเคครับ
0: so who come up with the concept
1: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
0: so more like brainstorming
1: exactly
0: so like
3: ช่วย improvising
0: คิดว่าเออ
3: ทำยังไง
0: ใช่ไหมคะcan you tell the story behind this
3: yes please
1: okay so the rail stool like the basic idea behind is try to find the identity of Chonburi
3: okay
0: ก็คือตัวนี้เป็นแบบพยายามที่จะหา
3: คาแรคเตอร์ของชลบุรี
1: and the origins the start of Thai Lim
3: ก็คือใช้แบ็กสตอรี่ของไต้ลิมมาทำเป็นตัวนี้
0: มาเป
3: ็
0: นต
3: ั
0: วน
3: ี
0: ้ how does it represent what did you pick to represent
1: so before Thai Lim was like yeah build boats building
3: boats อู่ต่อเรือครับ
1: So kind of like trying to do this abstraction, trying to just like make it like in a different way how we can translate this idea of like that sea, the boats to a seat.
3: Oh, ก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี
0: ้
3: เป็นโครงด้วย by structures and
1: exactly. And so just like first of all like focus on like kind of like a nice or interesting journey. Even now it looks simple. It's like have the many angle.
3: มี details เยอะมาก
4: ยากมากตัวนี้ยากมาก
3: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พ
0: อ
3: โชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
0: วิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
3: โชว์ได้อะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
3: แต่
0: ว
3: ่
0: าออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆไว
3: ้ใช่ๆwhat is the function of this?
1: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
3: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
4: ยึดค่ะ
3: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงงี
0: ้
3: คือยึดไว้ให้มันเป็นเออ่ะ
4: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
3: เสียบเดือยเข้าไป
0: เดือยเดือย
1: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
3: all right okay
1: so this one was just like yeah
3: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับคุณสามีน่ารักมากเลย
1: okay so
3: when just like it's stackable it's stackable
1: is like kind of like the part that you will just like
3: มันก็อยู่แค่นี
1: ้ like more or less we know that is like okay
3: อุ้ยสวยเนาะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวย when you like keep it away from
0: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บก็
3: from by the wall it's like beautiful and also when you use it it's beautiful
1: obsession with theSmall space, compact
3: zone.
1: Yeah.
0: คนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
3: ็สวยงาม
0: ดูดีมินิมอล
3: ฟังชั่นอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอะไรเข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
3: ไม่ธรรมดาโอเค can I keep it away?
1: ชัว
3: ร์โอเ
1: ค
3: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
4: บางแสน
3: เออบางแสน
4: บางแสน
3: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโล

0: โลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
1: vacationfeeling relaxed,
0: easy.
1: So exactly. So the type of furniture, like the first design, was like a low furniture that let you connect to the floor. This like sabay position.
0: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งาน
2: บ้านๆ
0: บ้านๆโอเค so let's do it.

0: ฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแดเนียลเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้งาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช่
1: หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิงเกิลเจ้าใต้นิ้วคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วเราก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
1: แน่น 100%
3: ครับเดี๋ยวขัดเอา
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: แล้วสีมันจะโดดผมถ่ายมั้ย
4: ใช่ครับ
2: อย่างตัวเลขอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก
4: ออก

0: และนี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึง
1: ไ
0: ฟแนล
1: ออกมาน
0: ะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับที่ให้เรา

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้ มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้

งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มา

0: ขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็การถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าปิด

เอียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

0: มีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2ข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้
2: ได
1: ้
2: ได้ได้จ้า
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มา
0: อ๋อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้

0: ับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
4: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
4: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
7: ขายของ
4: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
7: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
8: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
8: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างเผ่า
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการ Cook Culture
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์มันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหาเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: ากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่เมนูที่ผมชอบล่ะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นเมนูทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้ว

ได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอ่ะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปอ่ะเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขลกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

่วนหมูพ็อกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดนะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพ็อกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขกแล้วนำไปหมักในพ็อกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอ่ะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพ็อกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนา

อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอกช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอกช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอน้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะคุณเพลไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลล์นะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นมั้ยเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้มันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอว์นะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอว์กับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แต่เพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นก็คือขายต่างชาติด้วยอาจจะเป็นขายคนภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยที่อยากสัมผัส

น้ำพริกหนุ่มในรูปแบบที่ต่างออกไปอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่ก็มีน้ำพริกหนุ่มกับลาบที่พี่เลือกมา2อย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นโคสลอน้ำพริกหนุ่มค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกอาทิตย์คือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

ส่วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จแล้วก็เอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอน้ำพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอน้ำพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีแล้วตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบ

0: ของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาต้องคู่กับน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็สามารถมีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์อ่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได
1: ้อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

ประกาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันเนี้ย activate ขึ้นมานะคะหรือว่าส่งพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีพึ่งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่สองก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่สามไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูก

คะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกเรื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยนะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลที่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากและมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัว

เสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็น

ทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นไอเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทเนี้ยลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบคอร์สคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activateสาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่มีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จากรนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากผลอ่อนมันแตกจำนวนมากรากผลอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่อยากมีรายได้เสริมจากงานอดิเรกต้องไม่พลาดนะครับกับรายการเงินทองต้องวางแผนสัปดาห์นี้ครับทุกวันนี้การเป็นมนุษย์เงินเดือนหวังรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่พอใช้จ่ายนะครับบางทีรายได้เสริมจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นและการค้าขายเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเขามีอาชีพหลักเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราเนี่ยแหละครับที่เขาขายมีทั้งแบบขายตามตลาดนัดขายของออนไลน์

0: หรือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งการหารายได้เสริมเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับถ้าทุกคนมีการวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของร้าน Dress Cafe คุณโบธันรัตน์วีรกิจก่อนนะครับนอกจากงานประจำนะครับคุณโบเขายังมีการหารายได้เสริมจากงานเรกสไตล์ชิคๆในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนกันครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตคุยกับคุณโบนะครับในแง่มุมของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามนุษย์เงินเดือนของเรานั้นรายได้หลักจากงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าคุณโบมีวิธีการจัดการยังไงที่จะหาเงินจากรายได้เสริมและมีการแบ่งเวลาไงจากการทำงานหลักและงานเสริมครับผมสวัสดีครับคุณโบ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณโบว่าคุณโบตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับผม
1: คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำอยู่ในออฟฟิศที่แห่งหนึ่งนะคะก็เป็นอีเวนต์เอเจนซี
0: ่
1: ค่ะก็ทำอยู่ในตำแหน่งของเป็น Account Director
0: ค่
1: ะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการหาลูกค้าเข้าบริษัทนะคะในขณะเดียวกันก็คือต้องแบบไปรับบรีฟแล้วก็ดูแลโปรเจกต์ภาพรวมทั้งหมดของงานให้ออกมาแบบซักเซสมากที่สุดอะไรประมาณนี้
0: แล้วระยะเวลาการทำงานเนี่ยต้องทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มันเป็นมันก็เป็นเดือนทั่วไปหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะปกติก็คือทำตั้งแต่จันทร์จนถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบมีอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
0: โอ้ก็ทำงานหนักกันเพราะอีเวนต์ส่วนมากมันอยู่เสาร์อาทิตย
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วงี้เวลาการทำงานเนี่ยถือว่าทำตั้งแต่เช้าจะตลอดเย็นเลย
1: ทำตั้งแต่เช้าเป็นคือเป็นพนักงานประจำตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกินเวลางานไปด้วย
0: แล้วอย่างจุดเริ่มต้นสมมติทำงานเราทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ใช่ไ
0: หมครับแล้วอะไรถึงการตัดสินใจว่าเฮ้ยงานประจำอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้ว
1: คือมันเริ่มมาจากการที่วันหนึ่งเนี่ยพอเราโตขึ้นแล้วเราก็เอาฟิกคอสที่เราจะต้องมีการจ่ายในทุกเดือนเนี่ยมากางออกดู
0: รายจ่ายประจำเดือน
1: ใช่เราก็มาดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายพอเรามาดูปุ๊บแล้วเรามาเทียบกับเงินเดือนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันฟิกเกินไปแล้วมันน่าจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงทำเพื่อที่ให้สภาพการเงินของเราเนี่ยมันคล่องมากยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยในอนาคตมันจะได้ไม่ช็อตอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มากระแสเงินสดมากขึ้นเรื่อย
1: ๆถูกใช่ค่ะ
0: แสดงว่าตอนนั้นก็เงินแค่จะใช้อย่างเดียวก็แทบจะไม่เหลือ
1: จริงๆแล้วนะตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าช็อตหรือว่าไม่พอแต่มันเหมือนเป็นการวางแผนในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะฟิตแล้วนะเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อมาทำให้มันคล่องตัวมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกว่าสงสัยนิดนึงว่าจากการที่เราทำงานประจำเนี่ยทำแทบทุกวันเลยเรายังมีแรงยังมีเวลาที่จะเฮ้ยเอาอีกหน่อย
1: แล้วจริงๆแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยมากค่ะคือเรียกได้ว่าทำงานประมาณวันละ18-20ชั่วโมงด้วยกันในช่วงแรกๆของการเปิดร้านที่นี่นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอเราเลิกงานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาลงแรงกับที่ร้านค่ะ
0: คือจุดเริ่มต้นตอนแรกเลยคิดอะไรว่าถึงอยากจะทำร้านนี้
1: จากความชอบส่วนตัวก็คือว่าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยเราจะตัดชุดไปร่วมงานแต่งงานตลอด
0: คือจะร่วมงานคนอื่น
1: ใช่ร่วมงานคนอื่นก็คือจะไม่เคยซ้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวพออย่างนี้พอมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจากคนสนิทคนใกล้ตัวเห็นแล้วชอบชุดที่เราไปตัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมจนถึงหนักๆเข้าก็คือแบบขอเช่าเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเราก็จะต้องตัดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ต่อยอดจากสิ่งนี้ไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละเปิดร้านมันซะเลยเพื่อที่แบบจะได้เป็นรายได้ด้วย
0: จริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจหนึ่งนี้อาจจะเริ่มต้นแค่ในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็ได้ด้วย
1: จริงค่ะใช่
0: ดูว่าเราชอบอะไรเป็นหลักแล้วพอหลังจากนั้นที่เรารู้สึกว่าเราตัดชุดเริ่มเต็มบ้านละอย่างนี้เราคิดว่าเราจะปล่อยเช่าให้เพื่อนละเราทำยังไง
1: เราเปิดจาก IG ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยที่คอนโดมันก็จะมีห้องเก็บของอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาชุดที่เราตัดมันเนี่ยไปแขวนไว้แล้วเราก็นั่งมองว่าเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเราก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลง Instagram พอโพสต์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาให้มาลองชุดแล้วก็มาดูกันที่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีหน้าร้าน
1: ยังไม่มีหน้าร้าน
0: คือแวะเข้าไปในคอนโดเลย
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตอนนั้นก็เป็นชื่อ Dress Cafe เหมือนกันหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ใน
1: ไอจีใช่ค่ะ
0: แล้วกระแสตอบรับตอนแรกถือว่าเป็นยังไง
1: จริงๆเราไม่ได้คาดหวังเลยกับการที่เปิด IG แต่เปิดIG ตอนแรก
0: ครับ
1: แค่แบบว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นรายได้นิดๆหน่อยๆอาทิตย์ละแบบ2,000

0: 3,000 ก็โอเคแล้วแต่พออยู่ๆไปๆมามันก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเรื่อยๆแล้วทีนี้เราด้วยความที่ทำงานประจำเราไม่ได้อยู่คอนโดตลอดมันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วกับการที่คนจะนัดมาดูชุดก็เลยตัดสินใจว่าเปิดหน้าร้านดีกว่า
1: แล้วจากนั้นน่ะเรามีงานประจำอยู่แล้วด้วยอย่างที่บอกแล้วเราจะทำยังไงบริหารยังไง
0: ค่ะก็พอเริ่มเปิดร้านช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราเฝ้าเองตลอดเลยเปิดเป็นเวลาคือจะนัดลูกค้ามาช่วงหลังเลิกงาน
1: ก็คือเรามีการติดต่อลูกค้าก่อนว
0: ่
1: าสะดวกเวลาไหนให้เข้ามาดูพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนัดทาง LINE ทาง IG ทาง Facebook มาก่อนเราก็จะนัดเวลาที่เราสะดวกลูกค้าก็จะแบบมีความชอบในชุดของเราอยู่แล้วก็ยินยอมที่จะที่จะนัดเวลาที่เราโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มจ้างเด็กจ้างน้องมาเฝ้าที่ร้านเราก็จะสบายตรงนี้มากขึ้นโดยการที่เราไม่ต้องเข้ามาที่ร้านตลอดเวลาลูกค้าอยากจะนัดมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้
1: แล้วจริงๆเห็นบอกว่าเราเป็นคนออกแบบเองด้วยเนี่ยเรามีความสามารถ
0: จริงๆเราไม่ได้เรียนดีไซน์อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: อาศัยจากความชอบส่วนตัวแล้วก็หาข้อมูลคือแบบสมัยนี้เราเปิด Google ค่ะ
1: ครับ
0: เริ่มมาตั้งแต่การวัดตัวเราวัดมันต้องวัดยังไงเราก็เปิด Google เลยว่าวิธีการวัดมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีเอาไปปรึกษาช่างส่วนตัวที่เราตัดกันประจำบ้างเขาก็จะแนะนำแล้วก็ไปเดินสำเพ็งไปเดินพหุรัตน์ไปดูผ้าเองเราก็จะไปเรียนรู้เองอะค่ะ
1: เขาเริ่มเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆในธุรกิจ
0: เหมือนกับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าเราจะสามารถแนะนำได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาเองจากคนที่ไม่ได้เรียนอะไรด้านนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเอาเองพอสมควร
1: ชุดแต่ชุดของเราที่ออกแบบเนี่ยมันมีความแตกต่าง
0: ถู
1: กไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราคนออกแบบเองแตกต่างท้องตลาดแล้วมีการวางเป้าหมายไหม
0: ตอนแรกเริ่มของการทำธุรกิจเนี่ยคิดในใจไว้เลยว่า1ปีจะต้องคืนทุนในการที่เราลงทุนไป
1: แล้วลงทุนไปเยอะไหมตอนแรก
0: ก็พอสมควรค่ะ
1: ก็คือจากเงินที่ออมที่เราเก็บมา
0: ใช่ค่ะจากเงินออม
1: ถือว่าเป็นเงินก้อนทั้งหมดเลยไหมตอนนั้น
0: ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามีการวางแผนไว้ว่าเราไม่รู้ว่าธุรกิจตอนแรกเนี่ยมันจะโอเคไม่โอเค
1: เ
0: พราะฉะนั้นเราก็จะตัดเงินมาส่วนนึงที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่สักเซสอะเราก็จะไม่เจ็บตัวมาก
1: ย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งครับว่าการออมเงินของทางพี่โบเนี่ยเป็นลักษณะทำยังไงในการเก็บออม
0: ก็จะเก็บออมหลายๆรูปแบบหลายๆบัญชีอย่างเช่นคือเรามีบัญชีแบบเป็นเหมือนกองทุนหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อแบบเอามาลดหย่อนภาษีรายได้
1: พวก LTF RMF ต่างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกซื้อประกันเงินออมเก็บไว้ระยะยาวเผื่อแบบ
1: หักบัญชีหักอะไรนะหักภาษี
0: หักภาษีได้ด้วยใช่
1: เน้นหักภาษีเป็นหลัก
0: หักภาษีเป็นหลัก
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีเงินฝาก
1: ครับ
0: มีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็มีร้านเนี้ยค่ะที่ถือว่าเป็นเงินออมอย่างนึงอันนี้ในมุมมองของพี่เอง
1: ของพี่โบมองว่าการทำร้านก็เป็นงานออม
0: ใช่เป็นการออมเงิน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเรามีตั้งไว้ในใจไหมว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยเราต้องแบ่งหุ้นเท่านี้ประกันเท่านี้หรือเก็บออมไว้ในฝากบัญชีหลักทรัพย์เท่านี
0: ้จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงส่วนของรายได้ของที่เนี่ยค่ะพี่มองไว้ว่าแค่เอารายได้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าอย่างเช่นสมมติปัจจุบันนี้เรามีรายฟิกคอร์สหลักๆเลยคือมีบ้านมีคอนโดมีรถที่เราจะต้องแบบเป็นคนผ่อนเองทุกอย่างทั้งหมดเราก็เลยมองว่าร้านนี้เราจะเป็นลักษณะของการที่เอารายได้มาเป็นการผ่อนรถกับผ่อนบ้านแล้วส่วนเงินเดือนประจำอะค่ะเราเอามาเป็นเรื่องของการผ่อนคอนโดแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตในประจำวัน
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บ
0: ถ้าเหลือก็เก็บ
1: แล้วอย่างนี้แบ่งเวลาชัดเจนค่ะว่าสมมติงานหลักที่บอกว่าทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนเย็นปุ๊บเรายังกลับบ้านมาคิดต่อยอดว่าวันนี้เราจะลูกค้าเป็นแบบไหนนะธุรกิจเราจะขยายไหมมีการ
0: จริงๆแล้วก็อยากขยายค่ะก็แต่ว่าหลักๆเลยคงต้องเอา product ให้เยอะขึ้นพอ product เยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คงค่อยขยายไปที่สาขาอื่นที่มองไว้
2: ใครที่สนใจมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณโบรออยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: ่อนที่จะมาตั้งร้านพี่โบต้องมีการวางแผนเตรียมตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลย
1: ก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: ค่ะโดยเริ่มจากการทำต้นทุนนะคะ
0: คือคิดคำนวณไว้เลย
1: ใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสำเร็จรูปให้คนเช่าได้

0: เช่าร้าน
1: ค
0: ่าน้ำค่าไฟค่าช่างค่าจ้างน้องค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันคือทุกอย่างต้องอยู่ในตารางที่เป็นต้นทุนทั้งหมด
1: คร
0: ับ พอเราได้ต้นทุนมาปุ๊บอันนี้เป็นต้นทุนหลักเรียกว่าจะเป็นต้นทุนโปรดักชันแต่พอมาเป็นต่อเดือนปุ๊บเราก็จะต้องมีต้นทุนแต่ละเดือนว่าฟิกคอสมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคำนวณดูว่าเราจะต้องมีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มันถึงจะ cover กับต้นทุนนั้นแล้วจะเหลือกลับมาที่เราเท่าไหร่
1: แล้วพอคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยละอันดับต่อไปละก็ต้องเป็นสถานที่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็วิธีการเลือกสถานที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามจะหาอะไรที่แบบว่าเราเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลาเยอะก็เลยปักหมุดว่า
1: ทำที่ออฟฟิศเลย
0: ใช่ก็เลยปักหมุดว่าหาทำเลที่ใกล้กับที่ทำงาน
1: ครับ
0: ให้ได้มากที่สุดเผื่อว่าฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เดินทางมาได้ก็เลยมาจบที่ทาวินทาว
1: ครับ
0: ข้อดีก็คือว่า1ใกล้ที่ทำงาน2เป็นพอพูดถึงทาวินทาว
1: ครับ
0: 90%อ่ะก็จะรู้จักว่าทาวินทาวอยู่ตรงไหน
1: ถ้าคุณผู้ชมไปดูนี่ไม่ใช่การศึกษาเปอร์เซ็นต์คนแล้วพอเลือกทาวินทาวปุ๊บทาวินทาวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องเดินดูหาร้านสักระยะหนึ่งบ้าง
0: ก็ขับรถดูแล้วก็จังหวะพอดีว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่พอเราเห็นว่าร้านเนี้ยว่างเราก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะมานั่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดิน
1: ผ่านไปผ่านมา
0: ใช่ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมขับไปทางมาจากทางนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทำยังไงให้ร้านเด่น
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วก็มานั่งหาข้าวกินแถวข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็ถามเขาว่าพี่ขายดีไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: เยอะไหมเรียกได้ว่าเหมือนฝังตัวเองมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนถิ่นนี้ดูบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีการทำโปรโมชั่นอะไรไหม
0: โปรโมชั่นมีเรื่อยๆค่ะร้านเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าส่วนลด 10% ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกเนี้ยเวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมีงานเขาก็จะคิดชุดล่วงหน้ากัน 4-5 เดือนแล้ว
1: ถูก
0: ใช่มั้ยเขาจะคิดชุดกันล่วงหน้า 4-5 เดือนอย่างน้อยเราต้องรีบไปดักเขาไว้ก่อนที่เขาจะไปที่ร้านอื่นก็ให้เขามาจำกับเราไว้ก่อนทำโปรโมชั่น
1: กลยุทธ์ที่ดี
0: ค่ะ
1: และอย่างสินค้าของเรามีการสร้างความแตกต่างอะไรไหมเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสำเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ Dress Cafe
0: คือ Dress Cafe เนี่ยจุดแข็งเลยจะมีอยู่2เรื่อง
1: ครับ
0: เรื่องที่1คือเป็นงานตัดที่นี่คือออกแบบแล้วตัดเองมันก็จะไม่ซ้ำใครกับอย่างที่สองคือเรื่อง price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดนึกออกไหมคะคือสมมติถ้าเป็นร้านเช่าทั่วไปเขาก็จะเลทอยู่ประมาณใกล้เคียงกับของเราแต่ของเราเป็นชุดตัดแต่ของเขาเป็นชุดมาจากเมืองจีนเป็นชุดที่แบบซ้ำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราคือคุณเดินเข้ามาในร้านเราเนี่ยคุณสามารถได้ชุดที่ไม่เหมือนใครแต่ในราคาทั่วไป
1: ก็เหมือนเป็นทั้งสไตล์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของเรื่องราคาด้วยที่แบบพิเศษกว่าคนอื่น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอย่างพอเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละตั้งเป้าว่ากิจการ Dress Cafe ของเราในอนาคตเรามองภาพไปยังไง
0: มองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสักประมาณแบบหลักแสนขึ้นไป
1: ครับ
0: พอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสาขา2ได้เพราะว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันค่ะที่แบบบางคนมาจากพระราม3มาจากพระราม2มาจากชลบุรี
1: ต่างจังหวัดก็มา
0: ใช่มาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามว่ามีสาขาอื่นมั้ยเราอยากจะแบบไปอีกมุมนึงของในกรุงเทพบ้างที่แบบว่ากระจายกันไป
1: ความสะดวกของลูกค้า
0: ใช่เพื่อส่งของลูกค้าด้วยลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีส่งไปรษณีย์ให้ด้วยจุดเด่นก็คือเราให้เช่าในราคาที่คนต่างจังหวัดเอื้อมถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เช่าในเรทเดียวกับคนกรุงเทพ
1: ทั่วไป
0: ใช่เพิ่มเวลาให้ด้วยในประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะใช่เพราะต่างจังหวัดต้องมีคืนชุดเยอะเวลา
0: ใช่สมมติว่าของเรา5วันในกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วันแต่คุณได้เช่าในราคาเรทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอร์ตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าจากสุรินทร์อย่างเงี้ยมาจากขอนแก่นมาจากเชียงใหม่

0: ไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็แบบมาเช่าหรือมาตัดก็มี
1: เขาได้ยินมาว่าร้านนี้ดี
0: คือเหมือนกับเขาเห็นเขาชอบสไตล์เสร็จปุ๊บเขาก็ถามราคาราคารับได
1: ้
0: พอราคารับได้ปุ๊บก็โอเคลองตัดพอตัดเสร็จปุ๊บถูกใจก็มีเป็นลูกค้าประจำกันมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี
1: ้ก็ถือว่าจริงๆแล้วลูกค้าจริงตอนนี้เริ่มไปทั่วประเทศแล้วแหละ
0: ทั่วประเทศค่ะใช่
1: เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์เนาะเพราะออนไลน์มันไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่กรุงเทพแล้วแหละมันก็ทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมาลองเห็นธุรกิจเฟื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมนุษย์เงินเดือนนิดนึงครับว่าถ้าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยจากงานนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยเขาต้องทำตัวเตรียมตัวยังไงบ้างมีการวางแผนไม่ต้องหมายแบบยังไงบ้าง
0: ก็หลักๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนคิดว่าคนเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุรกิจปิดกิจการแต่เรายังมีตรงเนี้ยรองรับแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะมีกิจการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทำเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องใช้ระยะอย่างน้อยๆ1ปีด้วยกัน
1: ได้ครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โบมากๆนะคะที่มาให้มุมมองดีๆในการหารายได้เสริมแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณมีเป้าหมายหรือมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทำได้แหละครับความฝันนั้นก็จะไม่กระไรเกิดเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากทางกูรูกันครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ใครที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการทำอาชีพเสริมเดี๋ยวเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินของท่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากกันครับ
3: เราอาจจะได้ยินเสียงบ่นบ่อยๆของมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าทำงานประจำเนี่ยรายได้น้อยทำอีกนานแค่ไหนกว่าจะรวยเราลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยดีกว่าไหมอย่างนี้มันน่าจะรวยมากกว่าแต่คำถามนี้ครับจะต้องคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเราจะขายสินค้าอะไรเราจะขายบริการประเภทไหนซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีคู่แข่งมากมายเต็มไปหมดเลยและเราจะสู้กับเจ้าใหญ่ได้จริงหรือเปล่าถ้าลาออกมาจริงๆแล้วประกอบธุรกิจเนี่ยเกิดการผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าขาดทุนนั่นแปลว่ารายได้ประจำที่เราเคยทำไว้เราก็ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรลองมามองอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีเป็นอาชีพที่น่าอิจฉามากๆนะครับถามว่าน่าอิจฉายังไงครับอันดับแรกก็คือเรามีรายได้ประจำในรายเดือนทุกเดือนเรามั่นใจแล้วครับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญครับปลายปีเรายังมีโบนัสก้อนใหญ่รออีกด้วยนั่นแปลว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นหลักประกันแน่นอนในแต่ละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีอีกประการนึงนะครับของการประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือเรามีเวลาว่างครับเราทำงานเลิกกี่โมงนะฮะ18:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วทำงานเลิก20:00 น.หลังจากนั้นเราก็ว่างแล้วแล้วเรายังมีวันว่างนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำไมเราไม่ทำวันว่างหรือเวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการนำวันว่างหรือเวลาว่างที่เรามีอยู่ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะครับผมมีนะครับแนวทางในการสร้างรายได้ด้วยงานอายุเรกนะครับสไตล์มนุษย์เงินเดือนมาฝากนะครับว่าเรามี5ขั้นตอนในการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะขั้นตอนที่1ครับเลือกงานที่เราชอบเลือกงานที่เราอยากทำเลือกงานที่ใช่นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับมันด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเย็บปักถักร้อยนะทำตุ๊กตาตุ๊กตาเราก็ทำตุ๊กตาหรือเย็บปักถักร้อยที่เป็นงานแฮนด์เมดพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะบางทีอาจจะเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้นะครับหรือถ้าเราชอบในเรื่องของภาษาเราอาจจะไปเป็นล่ามเราอาจจะไปเป็นไกด์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเราให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้เห็นไหมครับถ้าเรามีอาชีพเสริมจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับพอเรามีงานอาชีพเสริมแล้วเราพยายามวางแผนระยะยาวต่อหลังจากเราเริ่มต้นจากงานอดิเรกที่เรารักที่เราชอบแล้วตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนนะครับแต่พอเราทำไปแล้วมันกลับได้ผลตอบแทนกลับขึ้นมาเราก็เลยต้องมองต่อนะครับว่าผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสามารถมาขยายนะลักษณะงานของเราให้มากขึ้นได้ไหมแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับที่สำคัญมากก็คือต้องไม่ให้กระทบกับงานหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้รายได้หลักของเราก็คืองานประจำอยู่ครับขั้นที่3ครับเป็นการจัดทำแผนทางการตลาดเป็นการศึกษาโปรดักต์หรือสินค้าของเราเนี่ยมันตอบสนองโจทย์กลุ่มไหน ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าลูกค้าซื้อเพราะอะไรลูกค้าชอบตรงไหนกลุ่มลูกค้าสำคัญเราเป็นอะไรบ้างการตั้งราคาที่เราตั้งไว้สูงเกินไปไหมแนะนำครับให้ตั้งราคาต่ำหน่อยเพื่อจะได้ทำให้ลูกค้าเราสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นครับและทุกวันนี้นะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับมันทำให้เราสะดวกด้วยและก็ประหยัดต้นทุนด้วยครับมาดูขั้นที่4ครับก็คือขั้นของการพัฒนาสินค้าและบริการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเราด้วยขั้นนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องตามตลาดนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดเทรนด์ไปทางไหนบ้างรูปแบบของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสินค้าเราตอบโจทย์กระแสในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์กระแสนะสังคมขณะนั้นเพราะว่ารายได้ของเรายังต้องมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าเราตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้รายได้ตรงนี้ก็ถือว่าหยุดไปส่วนขั้นที่5ครับจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการทำเงินให้งอกเงยครับเพราะถ้าเราทำงานจากความรักความชอบมันจะมีเงินก้อนนึงเงินก้อนนั้นเราเอาไปขยายนะครับตามความเหมาะสมและถ้ายังเหลืออยู่เงินก้อนนี้แหละครับจะเป็นเงินที่เราเอาไปออมให้เกิดดอกเกิดผลเพราะว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันโดยอาจจะแนะนำตราสารทางด้านการลงทุนครับเช่นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆแต่แนะนำนิดนึงครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดสังเกตนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจทุกครั้งเพราะฉะนั้นครับเราจึงพยายามเลือกหลักทรัพย์การลงทุนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสอดคล้องความชอบและสอดคล้องความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการสร้างรายได้เสริมนะครับเป็นงานจากงานอดิเรกของมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราเลือกงานอดิเรกที่เราชอบนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนในระยะยาวเริ่มทำการตลาดอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นำเงินที่เหลือไปออมไปลงทุนแล้วชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากๆครับเพราะเราได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงกับชีวิตและเราได้ทำในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้แหละครับมันจะตอบโจทย์ความมั่นคงในระยะยาวครับ
4: สำหรับวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองนะครับทำให้ดูแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

ผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายหูวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 น.วัดพรมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

0: ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook กับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม กดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: อันเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องทั้งนั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด

0: หลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ด้วยไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดใหญ่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีที่20ตักบาตร299รูปพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดเที่ยวได้ถึง18ตุลาคมนี้สัมสนีพลอยวิไลพาชมอาชีพสุดแปลกเลี้ยงแมลงสาบดูเบียสร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือนที่จังหวัดสมุทรปราการสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลกระทบที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับฟาร์มเห็ดบ้านช่างตำบลอุทัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับโครงตู้เนี่ยสามารถถอดประกอบได้ง่ายครับมีน้ำหนักเบาด้วยภายในตู้บรรจุก้อนเห็ดได้สูงสุด120ก้อนมีระบบการให้ละอองน้ำแบบจานหมุนเวียน

0: ความเร็วสูงกล่องควบคุมสั่งงานผ่านระบบไร้สายครับมีปุ่มเปิดปิดระบบให้น้ำแบบสัมผัสด้านหน้าระบบใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไม่เกิน12โวลต์ขนาดไม่เกิน15วัตต์ออกแบบให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบขึ้นเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับใช้สำหรับนำก้อนเห็ดจำนวนไม่เกิน120ก้อนเข้าไปเพาะดอกเห็ดแล้วก็มีระบบควบคุมผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากกล่องควบคุมแบบออฟไลน์ได้หมดเลยครับ
1: แต่นวัตกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้ำทันทีก็เลยทำให้ปริมาณเห็ดออกสม่ำเสมอแล้วมันจะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิมแต่ผลผลิตก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนำทางช่างเดี่ยวไปเนี่ยเขาก็มาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4โรงเรือนทางมหาลัยก็อยากให้เขาเป็นต้นแบบครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคนเกษียณอายุราชการช่วงนี้ช่วงเกษียณอายุพอดีใช่ไหมครับอยากจะทำธุรกิจเห็ดลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้เลยทำให้เสียหายเป็นแสนเลยบางคน
2: ช่วงที่ฝนน้อยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงพอฝนตกมีความชื้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอดผมก็เลยคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่ช่วงฝนจริงๆอย่างเมื่อต้นปีนี้ครับผมขาดทุนไปเพราะมันแล้วร้อนจัดมาขาดทุนประมาณ 50,000 2-3 เดือนเองอ่ะขาดทุนไปประมาณ 5-60,000 เลยแต่เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าร้อนหน้าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย
0: ชุดเพาะเห็ดพร้อมกล่องควบคุมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับกล่องควบคุมอย่างเดียวสำหรับผู้ที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนี่ยราคาชุดอุปกรณ์อยู่ที่ 5,500 บาทนะครับรับประกัน1ปีพร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานด้วยและยังพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังต้องการความรู้การจัดการก้อนเห็ดอย่างมีคุณภาพในช่วงที่บ่มก้อนเห็ดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับการใช้เครื่องทุ่นแรงในกรณีมีความต้องการมากที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ได้แพงเกินไปก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ได้ครับ
3: นี่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทำยังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 100% เพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดคุณมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการคอนโทรลอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องการอากาศที่เหมาะสมความการคอนโทรลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบการลดแรงงานไม่ลดชาวบ้านนะครับหมายว่าเวลาต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกการที่เหมาะกับในพื้นที่
0: ปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่นี่ครับมีลูกค้าประจำมารับซื้อผลผลิตวันละ50กิโลกรัมและผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยนะครับให้มีผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศก็สร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้วยครับเนื่องจากว่าเกษตรกรโดยทั่วไปเขายังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันนะครับทำให้มีคำสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมากในช่วงที่ฤดูเย็นชื้นแบบนี้ครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเพาะเห็ดนะครับอาจารย์แนะนำว่าก็ควรจะเริ่มจากตู้เพาะเห็ดเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องทดลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายเป็นโรงเรือนต่อไปครับเผื่อใครอยากติดต่อสนใจครับเบอร์ของสถาบันดูแลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย0743171132ครับพืชอีกอย่างที่ทำเงินได้ดีครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับพืชจิ๋วมหัศจรรย์อย่างไข่ผำเนี่ยก็ทำให้หนุ่มฟรีแลนซ์เลือกกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาเพาะผำส่งขายกันนะครับก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างสงบจากแสงสีที่เขาต้องเผชิญในเมืองหลวงครับการตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเลือกเพาะเลี้ยงผำพืชน้ำจิ๋วที่แทบจะไม่ต้องเสียเงินลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแค่มีสระน้ำก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผำแค่20วันก็ทำรายได้จากการเก็บแต่ละครั้งสูงสุด 1,500 บาทนะครับที่สวนของนายชยพลชาญวิระวงหรือว่าหยางวัย34ปีตอนนี้มาเป็นเกษตรกรที่บ้านตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างเล่าว่าเขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงแรมแล้วก็รับงานอีเวนท์ที่กรุงเทพมาก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงนะครับมาทดลองปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปศึกษาขยายต่อ

0: จนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วซึ่งการเพาะไข่ผำขยายพันธุ์ได้เร็วครับแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารสูงด้วยเอาไปทำกินอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับตอนนี้เขาขายไข่ผำกระปุกหนึ่งนะครับ100บาทปริมาณ500กรัมแต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นกิโลกรัมที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สั่งได้ครับ
1: เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยได้กลับมาทดลองปลูกผักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาขยายต่อไปนะครับก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับผมก็ไม่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยเราผมชอบมากกว่าแล้วก็ชอบความสงบอยากอยู่แบบสงบครับที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มทำก็ประมาณปีนี้ปีที่4แล้วครับ
2: ช่วงโควิดครับเดียวเลย
1: ใช่ช่วงโควิดครับเดียวผมก็ได้กลับมาเบตงกลับมาที่บ้านได้หาพื้นที่ในการ
2: ก่อนหน้านั้นอยู่ที
1: ่ก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพครับ
0: หยางบอกว่าพืชผักนะครับอย่างเช่นผำแล้วก็ผักเคลที่เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นผักที่มีสารอาหารสูงยังเป็นที่ต้องการเสมอเลยครับแล้วก็ใช้ความรู้จากการปลูกผักหลายชนิดมาดูแลผลผลิตร่วมกันตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีครับใครอยากไปทดลองเลี้ยงศึกษาหรือว่าอุดหนุนสินค้าของน้องกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้098819977ครับนักท่องเที่ยวสายบุญต้องปักหมุดบันไดสวรรค์กันเตรียมตัวกันเลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่ครับประเพณีตักบาตรเทวโรหณะปีที่20ตักบาตรถึง299รูปนะครับไปสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเส้นทางขึ้นบันไดทอดยาวเรียกว่าลานบันไดสวรรค์อยู่ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกำลังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนเตรียมไปร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลปีที่20พระครูสิริพัฒนนิเทศเจ้าคณะอำเภอสหัสสะขันบอกว่างานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับยังคงสืบสานเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธกาลโดยเฉพาะการจำลองขบวนตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งชาวอำเภอสหัสสะขันรวมพลังกันจัดงานจนถึงปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับมีการพัฒนาการจัดงานให้มีสถานที่สวยงามมีการแสดงชุมชนที่มีเอกลักษณ์นะครับรวมถึงรูปแบบของพิธีตักบาตรเทโวโรหณะที่เรียบง่ายและยังเป็นการนะครับมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับอำเภอสหัสสะขันด้วยทั้งที่พักโรงแรมร้านอาหารการจำหน่ายสินค้าและภาคการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานนะครับคุณผู้ชมจดไว้เลยครับ23ถึง27ตุลาคมนี้ครับโดยวันตักบาตรไปร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ในวันที่26ตุลาคมนะครับณบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ระยะทางตักบาตรกว่า2กิโลเมตรส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในงานประเพณีทุกๆปีครับจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2B number 1แล้วก็การส่งเสริมตลาดสินค้าโอท็อปนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยมีงานมหกรรมโอท็อปนะครับ8ตำบล85หมู่บ้านขนของดีกันมาเพียบเลยครับแล้วโอท็อปของจังหวัดอีกกว่า100ร้านค้าเข้ามาวางจำหน่ายด้วยครับก็คาดว่าตลอดช่วง5วันนะครับจะมีเงินสะพัดจากการขายของโอท็อปเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแน่นอนโดยเฉพาะตลาดของผ้าไหมแพรวาครับที่จะเป็นผู้ผลิตเขามาทอสินค้าแล้วก็เอามาขายเองโดยตรงนะครับไปซื้อของของชาวบ้านกันนะครับดูให้พอใจชอบอันไหนอุดหนุนชาวบ้านกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับภาคอีสานยังมีงานใหญ่อีกจังหวัดนะครับไปเที่ยวกันได้จนถึง18ตุลาคมนี้กันต่อกับงานประเพณีไหลเรือไฟครับนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมเรือไฟอลังการพร้อมกับเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองด้วยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับภาพของเรือไฟแสงสีตระการตาแบบนี้สามารถไปชมกันได้ทุกคืนหลังเปิดงานเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมา

0: เที่ยวชมงานไหลเรือไฟกันอย่างเป็นทางการไปร่วมชมการแสดงขบวนเรือไฟโชว์8ลำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับภายใต้แนวคิดเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองณถนนสุนทรวิจิตรถนนเลียบน้ำโขงบริเวณด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ส่วนคืนวันไฮไลท์ครับคุณผู้ชมวันที่17ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีพิธีสำคัญคือรำบูชาพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีส่วนภาคค่ำนะครับมีประกวดไหลเรือไฟโดยชาวบ้านศิลปินเรือไฟร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธาครับทั้ง12อำเภอส่งเรือเข้าประกวดกันมีขนาดความสูงตั้งแต่20เมตรไปจนถึง30เมตรความยาวประมาณ60ถึง80เมตรนะครับประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟมากกว่า 30,000 ถึง 40,000 ดวงลวดลายออกแบบก็เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของนครพนมไปจนถึงการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการไหลเรือไฟโบราณอีก13ลำนะครับในคืนวันที่17ตุลาคมและมีการลอยกระทงสายกันทุกวันนะครับและยังมีกิจกรรมไฮไลท์เป็นกิจกรรมบินรนแปลอักษรในวันที่17ตุลาคมด้วยพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดธิดาเรือไฟการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทยใส่สนุกด้วยครับภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับยังมีกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดตลาดมหาไทยแล้วก็มีสินค้าโอท็อปการแสดงต่างๆไปร่วมเที่ยวร่วมชมกันได้ถึงคืนที่18ตุลาคมเลยครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับแม้ว่าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างก็ตามแต่บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นโอกาสหารายได้แล้วก็ได้อาหารกินกันฟรีๆด้วยครับเพราะว่าปลาที่มากับน้ำท่วมนะครับก็ทำให้จับปลาได้ง่ายขึ้นตามจังหวัดสิงห์บุรีเองชาวบ้านก็พากันไปตกปลาตัวเล็กๆนะครับเอาไว้กินไว้ขายกันส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มีปลาที่มากับน้ำท่วมน้ำหลากครับชาวบ้านก็เลยเอายอขนาดเล็กเนี่ยไปดักยอนะครับยกยอได้ปลากันง่ายๆเลยครับชาวบ้านตำบลชีน้ำร้ายที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับรวมตัวกันนั่งตกปลาหน้าประตูระบายน้ำบางโฉมสีกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนไม่กี่วันก่อนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้ช่วงน้ำท่วมกันออกมาตกปลาเพื่อเอาไปขายครับแล้วก็ประกอบอาหารไว้กินกันที่บ้านด้วยก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพไปได้ในระยะนี้ส่วนใหญ่ปลาที่ตกได้ครับเป็นปลาขนาดเล็กอย่างปลาสร้อยปลากดปลากาปลาซิวพวกนี้ครับลูกค้าก็มาซื้อกันถึงที่เลยเพราะว่ามีแม่ค้าเขาเอาตาช่างเนี่ยมาช่างปลาขายกันสดๆส่วนใหญ่ครับจะตกได้ปลาสร้อยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทราคานี้ถือว่าถูกกว่าตามท้องตลาดด้วยนะครับส่วนเด็กๆตอนปิดเทอมตอนนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกมาตกปลาหาเป็นกับข้าวเย็นให้กับครอบครัวกัน
1: สิบกะโลเหรอถ้าวันละเท่าไหร่สิบกะโลนี่ก็หลักพันนะมั้ย
2: โลละ20
1: โลละ20สิบกะโล
2: เสีย
1: 200อ๋อลำมาแล
2: ้วลำอาหารนี่อย่างละโลอย่างว่าอาหารอีกประมาณ50บาท
1: แล้วเป็นชาวบ้านแถวนี้เลยป่ะแล้วปกติทำอะไรอยู่
2: อาชีพก็ตกเบ็ด
1: เหรอเป็นอาชีพเลยเหรอนึกว่าจะทำอย่างอื่น
0: บางรายนะครับน้ำท่วมแบบนี้เขาออกไปทำงานกันไม่ได้ก็ต้องหยุดงานไปก่อนแต่ว่าก็ยังมาหาปลาแบบนี้เอาไว้กินไว้ขายแทนก็บอกว่าก็พออยู่รอดได้ครับในช่วงที่ประสบอุทกภัยกันก็ยังดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอยู่ครับส่วนชาวบ้านพากันนำยอขนาดเล็กนะครับแบบนี้คุณผู้ชมมาดักจับปลาที่ไหลมากับน้ำกันอย่างคึกคักนะครับบริเวณคลองแล้วก็นาข้าวบ้านเฉลียงทุ่งตำบลเฉลียงที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็มีมวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยไหลลงไปรวมกันก็เลยพัดเอาปลาเล็กๆนะครับอย่างพวกปลาขาวปลากระดี่ลอยมากับน้ำมาติดยอของชาวบ้านจำนวนมากที่มาดักไว้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะนำปลาที่ได้ครับกลับไปทำอาหารกินกันเองเพราะภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้ถ้าบางคนยกยอได้มากคุณผู้ชมก็นำไปขายกันกิโลกรัมละ50บ้าง60บ้างนะครับซึ่งปลาเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเพราะว่าเอาไปทอดหรือว่าเอาไปทำอาหารกินได้ทั้งตัวไม่ต้องไปขอดเกล็ดหรือว่าควัก

0: ครื่องในออกก็ทำอาหารกินได้เลยครับ
1: ได้ปลาได้มึงเนี่ยตอนนี้
2: ปลาบ้างก็ดีบ้างหม
1: อเอาไปทำอะไรแม่
2: โว้ยกินได
1: ้หนูแต่ละผัดได้พอขายไหม
2: พอกินได้หนู
1: ได้พอขายมึงไหมเนี่ยแม่
2: เอ้ยอันตรงไหนขายลูก
1: อันนี้ก็หาไปกินเฉยๆเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าหนึ่งเขาขายอยู่กี่โล
1: อ๋อก็พอได้ขายอยู่เหมือนกัน
2: เจ้าหนึ่งเขาขาย
1: เองเขาขายกันยังไงแม
2: ่ตั้งโลเท่าไรลืมถาม
1: เดี๋ยวก็
2: พอโลห้าที่60บาทแล้วลูก
1: อ๋อก็พอได้ขายกันพอได้ขายได้กินใครได้มากกว่าไปขายอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: เพิ่งมาไว้นานเนาะ
1: นะครับเขาเรียกคนบุรีมีดี
0: ส่วนลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับแย่งกันซื้อมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่พากันได้ปลานะครับใครๆก็อยากจะกินกันในครอบครัวก่อนแต่ละวันชาวบ้านก็มาหาจับปลากันนะครับยกยอกันแบบนี้เฉลี่ยแล้ววันนึงก็ตกนะครับได้ปลาคนละ 4-5 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าน้ำฝนที่มาแบบนี้น้ำหลากแบบนี้มาไวไปไวครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็จะจับปลากันได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็หมดไปแล้วครับพาไปชมอาชีพสุดแปลกกันบ้างครับอดีตพนักงานบริษัทที่ตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียขายก็สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเพียงแค่20ตารางวาเองเท่านั้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งแมลงสาบดูเบียที่ว่านี้เนี่ยจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: เปลี่ยนเป็นความกล้าทำให้ภัทราวดีเบ้าจันทึกหรือจ๋าชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการมีรายได้จากการเพาะพันธุ์แมลงสาบดูเบียขายสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนโดยปรับพื้นที่ข้างบ้านแค่20ตารางวามาเลี้ยงแมลงสาบเริ่มต้นเลี้ยง1กิโลกรัมขยับขยายมาเป็นฟาร์มจนถึงปัจจุบันจากที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะแมลงสาบดูเบียต้องบอกว่ามีโปรตีนมากกว่าจิ้งหรีดถึง3เท่าเลยคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ดิฉันไม่ได้พามาชิมนะคะแต่จะพามาชมการเลี้ยงค่ะตอนนี้อยู่กับน้องจ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อ
0: น้องจ๋าคะทำไมเราถึงอยากจะมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียตรงนี้คะ
1: เริ่มเลยจ๋าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงค่ะซื้อไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านค่ะคือบ้านจ๋าเลี้ยงปลามังกรเราก็เลยเราอยากหาแมลงเหยื่อที่เขามีสารอาหารสูงๆให้สัตว์เลี้ยงกินก็ได้มารู้จักกับแมลงสาบดูเบียค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาขยายพันธุ์มากขึ้นปลาเรากินไม่ทันค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายแมลงสาบค่ะพอมาดูอะค่ะนี่เลยนะเนี่ยจัดถืออย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่บินไม่อะไรเลยเขาจะอยู่แค่ในแผงไข่ของเขาค่ะ
0: มันไม่กระโดดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไม่มีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินแบบได้อยู่ใกล้เขามากๆได้กลิ่นไหมคะ
0: ไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมนะคะแมลงสาบดูเบียมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้เป็นแมลงสาบป่าที่ชอบกินผักผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนแคลเซียมและไขมันต่ำการเลี้ยงจะเป็นแบบระบบปิดเลี้ยงในกล่องพลาสติกเจาะรูระบายอากาศปิดไว้หนึ่งด้านเพื่อป้องกันแสงเนื่องจากแมลงสาบดูเบียชอบแสงน้อยและปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาเจาะกินแมลงสาบค่ะในกล่องจะใส่พ่อพันธุ์ลงไป2ขีดแม่พันธุ์3ขีด 2-3 สัปดาห์ก็จะให้ลูกแล้วค่ะ
2: จริงๆก็สวยนะ
0: อาหารที่ให้จะเป็นผักผลไม้รำข้าวอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ส่วนภายในกล่องก็จะมีแผงไข่ฟองน้ำและอาหารระยะเวลาการเลี้ยงที่ส่งขายอยู่ที่ 1-5 เดือนแมลงสาบมีอายุอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีครึ่งค่ะคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าการเลี้ยงของน้องจ๋าเนี่ยคือเน้นความสะอาดเป็นหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดอาทิตย์ละกี่ครั้งคะน้องจ๋า
1: อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งค่ะถ้ามีเวลาก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
0: ในการเลี้ยงตรงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องไหนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกเลยจะให้เป็นผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้ค่ะถือว่าเป็นอาหารสดถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียได้ค่ะเราก็เอาขี้ของเขาอ่ะเขาจะมีขี้เนาะแล้วก็เอาไปเททิ้งเอาลังพลาสติกค่ะไปล้างทำความสะอาดตากแดดค่ะแผงไข่กระดาษเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเขาช่วยดูดซับความชื้นหลังจากนั้นเขาจะระบายกลิ่นได้

0: ได้ดีและระบายความร้อนได้ดีซึ่งความร้อนเนี่ยคือปัจจัยหลักในการเลี้ยงเลยค่ะถ้าร้อนแบบร้อนแดดเงี้ยเขาก็ตายได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอบอ้าวไม่มีการระบายอากาศที่ดีเงี้ยเขาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแผงไข่กระดาษค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำให้เขาอยู่รอดได้มากกว่าค่ะ
1: นี่คือที่หนูเตรียมไว้แล้วที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าตอนนี
2: ้การขายจะขายแบบตัวเป็นมีชีวิตค่ะรายได้แต่ละเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทไปจนถึง 40,000 เน้นขายผ่านทางออนไลน์เพจแมลงสาบดูเบียฟาร์มพัทยาแต่ละวันมียอดจำหน่าย 5-20 กล่องค่ะ
0: กลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เอกโซติกค่ะซึ่งสัตว์เอกโซติกเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากๆเลยแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเบียดดากอนตุ๊กแกค่ะประมาณนี
2: ้แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเห็นกล่องแค่นี้แบบนี้กี่บาทน้องจ๋า
0: 100บาทถึง200บาทค่ะ
2: แล้วก็ขายได้ทุกไซส์ทุกขนาด
0: สามารถขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะแมลงสาบดูเบียของเรา
2: แต่ไซส์ที่แพงสุดน่าจะเป็น
0: ไซส์เล็กค่ะเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยไม่มีน้ำหนักเวลาออกตอนหนึ่งกล่องค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายร้อยตัวมากๆราคาก็จะสูงกว่า
2: อย่างไซส์เล็กกิโลละเท่าไหร่คะ
0: หุย
2: เราขายยังไงล่ะคะ
0: เราขายเป็นกรัมค่ะใช่ค่ะ
2: กล่อง
0: นึงอะค่ะประมาณ40กรัมถึง50กรัมก็จะอยู่ที่200บาทถึง300บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะก็จะถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเดียวก็200ถึง300ถึง400บาทแล้วแต่ช่วงค่ะอันนี้ราคาแบ่ง
2: คอยอัปเดตข้อมูลการเลี้ยงแมลงสาบดูเบียผ่านช่องทางเพื่อให้ลูกค้าติดตามมากขึ้นและไว้ใจค่ะการเลี้ยงแมลงสาบจ๋าก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยหาอ่านบทความของต่างประเทศกว่าจะเลี้ยงสำเร็จก็ลองผิดลองถูกเกือบปีเลยค่ะ
0: ฟองน้ำค่ะเป็นอันนี้เราเรียกว่าถาดน้ำนะคะไว้ให้อันนี้คือไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้
2: เซลฟี่มันจะน่าสวยป่ะพี่ตีขอยิ้มเข้าต่อไปนะ
0: จ๋ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการกำจัดความกลัวในตัวเองก่อนเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่กลัวแมลงสาบบ้านมากๆเลยค่ะแล้ววันหนึ่งเราต้องมาดูแลแมลงสาบที่มีลักษณะคล้ายกันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงดีล่ะให้ความกลัวเหล่านี้มันหายไปจ๋าก็ไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าคุณประโยชน์มันแตกต่างกับแมลงสาบบ้านเรานะมันไม่เหมือนกันมันไม่บินมันไม่มีกลิ่นการที่เราจะมาทำอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะว่าเรียนจบจะต้องทำงานประจำหรือว่าวนลูปชีวิตกันทำงานเช้าเลิกเย็นอย่างเงี้ยค่ะลองก้าวผ่านความกลัวหรือว่ามองในแง่บวกค่ะว่าการเลี้ยงสัตว์เล็กๆค่ะก็สามารถสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้
2: ที่อยากจะเลี้ยงแมลงสาบดูเบียจ๋าก็บอกว่าควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านที่สำคัญต้องหาตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกฟาร์มอีก5แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรับซื้อแมลงสาบจากลูกฟาร์มกิโลกรัมละ 1,000 ค่ะนอกจากจะสร้างรายได้กับตนเองแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอีกด้วยค่ะ

น้องจ๋าบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะเตรียมขยายพื้นที่ให้มีมากกว่านี้ครับจะได้เลี้ยงแมลงสาบดูเบียไว้ป้อนตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้ต้องบอกว่าแทบแตกทุกวันเลยครับแฟนคลับเนี่ยแห่ไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งในช่วงปิดเทอมกันด้วยตัวที่เขาก็แบ่งให้ชมนะครับรอบละ5นาทีเองเพื่อให้คนด้านหลังได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าคนต่อคิวเยอะจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับเวลา 13:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดําเนินการมาสักระยะนึงแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กําต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอโรงเรียนที่เราจะไปเลยครับคือแบบว่าโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยมันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำยูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: ครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่อ

0: อาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
1: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่
1: เพราะว่าอร่อยแล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
1: ใช
0: ่เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผอ.ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนนี่เอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
2: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ้ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้6ปีแล้วนะครับผม

0: เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับพอได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียน
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลย เลยต้องปล่อยโจรไปด้วยเลย แปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือเราอ่ะมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: อืมโอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประแดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหม
1: ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ๆลายไม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: แล้วไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจ่อยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้แต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลยหลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชกชกชกเป็นไงครับทะมัดทะแมงมาโอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกไปปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจักก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันต ตามด้วยพระเอกของงาน

0: นั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยละครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
1: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูหนึ่งก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะทั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1ทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: หนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: แล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่ของ
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสคูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้

0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันครับแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
0: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับกับครูอิ๋วเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
0: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
0: ซื้อวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่จ
1: ั
0: ดหาวัตถุดิบมา
1: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตร
0: ีย
1: มสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
0: ่กำหนดไว้
1: ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วคร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ป้าอิ่มพอดีเลย
1: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปเบี่ยงกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะผูกผักตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยก็มาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
1: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะ1คือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะ1มันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะ

0: ได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
1: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับวันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
2: เอชเอชเอชเอชเอชเอชโอ้ยเอชโอ้ยโอ้ย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมโดยในวันนี้เราจะได้เข้าใจโรคร้ายชนิดใหม่นี้จากนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อจะได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: Science Cafe นะครับเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเราจะเลือกอิชชูที่มีความตื่นตัวในสังคมในขณะนั้นนะครับผมว่านั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปตอบคำถาม

0: ถามว่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ประเด็นนั้นๆเนี่ยมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหม Science Cafe วันนี้ก็นำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2012นะครับซึ่งเป็นโรคหวัดที่มีความสำคัญข่าวในสังคมขณะนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเหมือนกับโรคซาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่พบผลแรกๆในย่านตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนตื่นตัวกันมากหรือในสังคมของบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีโรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศนะฮะเช่นมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่ไปทางด้านไปทางตะวันออกกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้กลับเข้ามาซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรีพอร์ตนะฮะแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในประมาณ20-30%นะฮะจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเราควรจะทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
1: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.แพทย์หญิงพรพันธ์มาตังคสมบัติชูพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS ไวรัสนะคะพวกเราคงได้ยินข่าวกันมาพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินข่าวเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นข่าวอันนี้ก็จะบอกว่ามีMERS ไวรัสเป็นโคโรนาไวรัสที่มาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้บอกว่าMERS ไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้เกิด outbreak ทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายโดยทั่วไปเหมือนกับ SARS ไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกันแน่นะคะแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่ามันเริ่ม spread มาถึง Southeast Asia แล้วด้วยแล้วก็มีข่าวว่าชาวมุสลิมคนไทยเนี่ยค่ะไปทำพิธีอุมาเลาะอยู่ที่ Middle East แล้วก็กำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วเราจะต้องกลัวมันขนาดไหนแล้วเรารู้จักมันมากขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอถามอาจารย์อรุณีก่อนละกันค่ะว่าตกลงไอ้ MERS ไวรัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ
3: จริงๆแล้วคำว่า MERS เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะก็คือกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งพบในคนไข้กลุ่มแถวตะวันออกกลางนะคะทีนี้ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มที่รีพอร์ตในช่วงนั้นเนี่ยแถวปีหรือตั้งแต่ปี2012ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการนิวโมเนียแล้วก็เคสแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่เดือนภายหลังเนี่ยก็สามารถแยกเชื้อไวรัสได้จากคนไข้กลุ่มนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า Middle EastRespiratory syndrome โคโรนาไวรัสพบว่าไวรัสที่แยกได้เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะทีนี้พอเราฟังว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีซาร์สอย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึงซาร์สเนี่ยก่อนที่จะมีซาร์สเนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสกันมาก่อนแล้วนะคะแพทย์ทั่วไปเนี่ยฟังว่าโคโรนาไวรัสนี่โอ้เชื้อกระจอกนะคะหวัดนะหายเองไม่มียารักษาไม่ต้องทำอะไรนะคะเรารู้จักโคโรนาแบบนั้นมานานเลยตั้งแต่1960ที่เราแยกเชื้อได้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่มียานะคะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็จะมีอาการแค่หวัดจะมีแค่รีพอร์ตเล็กๆน้อยๆนานๆทีว่ามันมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนคนแก่มากๆบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการนิวโมเนียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ความเชื่อนั้นก็จบลงหลังจากซาร์สโผล่มาเมื่อปี2003นะคะเพราะว่าซาร์สเนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ของคน

ไวรัสใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่กระจอกนะคะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดนิวโมเนียรุนแรงนะคะก็เลยเป็นชื่อของซาร์สนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วโคโรนาเนี่ยมันก็แบบเป็นไวรัสที่สำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่ถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งในลักษณะของไวรัสที่มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นไหมเห็นไหมมันมาจริงๆนะคะนะหลังจากเกิดซาร์สขึ้นปรากฏว่ามีคนทำการศึกษาโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่มีซาร์สนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราก็พบว่ามันมีหลายกรุ๊ปนะแบ่งเป็นกรุ๊ปหลายกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปก็จะมีแบ่งเป็น B A B อะไรซึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญในแง่ของคนทั่วไปนะคะซาร์สก็มีไวรัสใกล้เคียงกับมันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากชะมดใช่ไหมคะสำหรับซาร์สตอนหลังเนี่ยก็พบว่าต้นตอจริงๆน่าจะเป็นกลุ่มขังขาวนะคะเห็นว่าสำหรับคนที่ทำเรื่องโรคอุบัติใหม่ emerging infectious disease ทั้งหลายเนี่ยพอมี emerging disease นะค้างคาวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ค้างคาวจะหลุดนะยังไงก็ต้องสงสัยค้างคาวไว้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพิสูจน์หลายเคสหลายเชื้อแล้วนะคะว่าไปมาเนี่ยเจอมันอยู่ในค้างคาวนี่แหละนะคะซาร์สก็เป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ในค้างคาวเพราะฉะนั้นเห็นว่าข้อมูลที่เราพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอในค้างคาวเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ที่สตัดดี้เรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือฮ่องกงจีนอะไรแบบเนี้ยนะคะในคนเนี่ยสายพันธุ์ที่เราเจอเช่น human coronavirus 229 ENL 63อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ OC 43เนี่ยก็เป็นโคโรนาไวรัสที่เวลาเราตรวจรูทีนในแซมเปิลของคนไข้อะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีตรวจว่าสมมติคนไข้เป็นนิวโมเนียมานะคะเราสงสัยไวรัลนิวโมเนียเราอยากรู้ว่าคนไข้คนนี้เป็นเชื้ออะไรนะคะติดจากเชื้ออะไรเนี่ยเรามีวิธีตรวจเนี่ยคือตรวจเอาแซมเปิลมาแซมเปิลคนเดียวเนี่ยตรวจได้18ตัวหรืออาจจะ20ตัวนะคะเป็นพาเนลทันทีโดยวิธี PCR หรือว่าอาจจะลูมิเน็กซ์มีบีดไปบายอะไรเงี้ยนะคะก็วิธีเนี้ยเราก็มองว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาพวกเนี้ย 3-4 ตัวเนี้ยนะคะก็เข้าเป็นบรรจุอยู่ในพาเนลนี้ละนะคะถือเป็นคอมมอนไวรัสตัวหนึ่งเลยที่เราตรวจรูทีนมากๆเลยนะคะในห้องแลบเนี่ยนะคะนี่ซาร์สเนี่ยที่บอกว่าเรากลัวโคโรนาไวรัสหลังจากซาร์สเพราะอะไรนะคะซาร์สเนี่ยการค้นพบซาร์สครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขา contribute อะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะถูกส่งตัวไปช่วยดู outbreak อันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาร์สต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจนกระทั่งเกิด outbreak มี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะซาร์สกันเยอะเลยนะคะเป็นร้อยเคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในเวชโชนี้ก็ส่งตัวดร.เออร์บานีเนี่ยไปอินเวสติเกตนะคะเขาก็ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกลับมาในเวชโชให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบาดใหม่อะไรทางเรือนหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เวชโชก็ทำตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทยนะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการ

0: การกักกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสำหรับตอนนั้นนี่ก็คือบำราศนราดูรนะคะบำราศก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นและเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่ให้ไม่เช็คแฮนด์กับใครทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไปไอโซเลชันรูมที่บำราศทันทีนะคะถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โปรเกรสไปเนื่องจากเอเบอร์นี่เนี่ยตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆ60แล้วในสุดเขาก็เสียชีวิตด้วยซีเวียร์นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นเอเบอร์นี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่อัสเลตก็เป็นไวรัสที่อัสเลตจากแซมเปิลของดร.อบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับซาร์สเนี่ยมันมีลักษณะพูดจริงๆต่างจากเมอร์สนิดหนึ่งนะคะก็คือซาร์สเนี่ยเอาเบรกต้นๆเลยที่ทำให้มันกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเอาเบรกที่ฮ่องกงก็คือมีหมอจีนคนหนึ่งซึ่งจริงดูคนไข้แล้วก็ติดจากคนไข้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็มาที่ฮ่องกงประชุมวิชาการอะไรเนี่ยค่ะก็อยู่บนตึกนั้นนะคะบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วจากโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะเขาก็แพร่ไปเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศนะคะจากโรงแรมที่เดียวในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่ประชุมแล้วหมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อซาร์สบางคนนะคะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมีความสามารถในการแพร่เชื้อเยอะนะคะมีเชื้อเยอะแพร่ได้เยอะนะคะในคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วลักษณะซูเปอร์สเปรดเดอร์นี้ก็ทำให้ซาร์สเนี่ยมันกระจายออกไปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดแพนิคอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนั้นที่มีการเอาเบรกของซาร์สอยู่ไม่ได้นานเลยนะคะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินก็มีคนติดอุตลุดเลยไหมคะในเครื่องบิน1ลำเนี่ยอย่าคิดว่าไอ้คนใกล้ๆคนที่อยู่นะคะไอ้ไม่เกี่ยวไกลๆรอบๆเนี่ยก็ติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเริ่มสติสตังไม่ค่อยดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะคะไอ้ทำมือสมมุติเป็นแบบซาร์สจะทำยังไงนะคะเพราะว่าก็จะสเปรดกันอุตลุดนะคะคนไข้คนเดียวเนี่ยอุตลุดนะคะว่าข่าวดีก็คือว่าจริงๆตอนนี้ตรวจกันไปเป็นพันๆแล้วนะคะคนที่สัมผัสคนที่เป็นเมอร์สทั้งหลายเนี่ยก็ในเครื่องบินนะคะยังไม่มีใครบวกนะยังไม่มีใครบวกโอเคนะคะคนไข้ซาร์สมาเนี่ยแยกไม่ได้เลยจากเมอร์สตะกี้บอกนะคะคนไข้ที่สรุปกันคนไข้เป็นพันๆทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีไข้เอ้ยไม่ใช่เกือบทั้งหมดอ่ะ 100% เลยนะมีไข้นะคะมีไอมีหอบนะคะซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นกับคนไข้มาเร็วหรือช้านะคะเราเจอคนไข้ช่วงไหนมีลักษณะอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะแสดงว่ามันมีไวรีเมียมีไวรัสเข้าไปในเลือดรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดหัวนี่ก็นอนสเปซิฟิกก็มีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันนึงของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า universal precaution นะคะเช่นไม่ได้ป้องกันระวังอะไรแบบที่ควรจะทำเนี่ยนะคะในประเทศเวียดนามซึ่งที่บอกว่าเป็นที่แรกที่เราพบ outbreak นะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเกือบ 60%เป็นเคสที่เป็น healthcare worker นะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น healthcare worker สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำตอนนั้นหลังจากดร.อัลมานีเข้าไป investigate ก็คือปิดโรงพยาบาลนะคะทุกโรงนะคะที่มีเชื้อนี้กักตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่ให้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือ2-3 อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามก็ตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นค่ะสิงคโปร์นะคะก็ดีใช้ได้แคนาดานะคะปรากฏว่าที่ดราม่าเยอะๆก็คือใช่ไหมคะไต้หวันฮ่องกง จีนนะคะซึ่งยังมีเอาท์เบรกต่อเนื่องเนื่องจากว่าคนเยอะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นทันท่วงทีอย่างนี้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดได้มันต้องเร็วมากเราต้องเห็นต้องคอนโทรลตั้งแต่คนแรกๆนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ที่เอาท์เบรกแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะคุมได้มันจะยากขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไม่อยู่ในวินัยนะสั่งให้อยู่โรงพยาบาลก็จะขอกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะยากมากนะคะมีคนติดซาร์สแค่ 8,000 กว่าคนนะจริงๆแล้วในเอาท์เบรกนั้นทั้งหมดรวมกันแต่ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลนะคะนะฮ่องกงนี่แบบว่าเอฟเฟคต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไทยเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์นอลของเราเลยนะเราโชคดีมากพอดร.อัลบานีเข้ามาเนี่ยถ้านับก็คือนับดร.อัลบานีคนเดียวเราไม่มีอีกเลยนะคะที่ proof หรือ confirm โชคดีจริงๆนะคะสำหรับเมอร์สณตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังไม่เป็น SARS นะคะถึงแม้คลินิคอลทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่เหมือนเนื่องจากว่าคนไข้ที่ติดเชื้อของเมอร์สทั้งหมดมีแค่200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาดเมเจอริตี้ก็จะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะคะประเทศรองลงมาก็คือ UAE United Arab Emirates นะคะ2ประเทศแต่ว่าซาอุดิอาระเบียก็จะเยอะกว่าเยอะนะคะโดยที่จะเห็นว่าบางประเทศที่ติดคนน้อยๆเนี่ย mortality มันก็จะดูเยอะใช่ไหมคะมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นเคสแรกๆเขายังไม่ชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนอัตราตายสูงแต่ว่าอัตราตายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 30-50% นะคะจะเห็นว่ามีคนไข้ที่ import เข้าไปนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไป contact นะคะเชื้อต่างๆเนี่ยในประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็กลับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็แครี่เชื้อไปนะคะจะเห็นว่าก็ไอ้ที่เห็นแดงใหญ่อันเนี้ยนะคะก็คือส่งออกเชื้อไปที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็จะมีคนที่ไปคอนแทคใกล้ชิดอะไรเงี้ยติดอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เอาเบรกใหญ่นะคะเป็น 2-3 คนแล้วก็หยุดได้นะคะก็โชคดีไปนะคะเรายังไม่เห็นเอาเบรกใหญ่ๆ
1: จริงๆตัวนี้ทำให้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอาการหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือปอดอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือไข้สูงโดยเฉพาะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็คือมีอาการไอนะคะแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีหอบหายใจเร็วอันนี้เป็นอาการหลักนะคะส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆซึ่งไม่จำเพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ20%ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากอาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอาศัยประวัติร่วมด้วยว่าพวกนี้มีประวัติไปสัมผัสนะคะกับคนที่ป่วยนะคะมาก่อนหรือมีประวัติไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะคะในปัจจุบันนี้เราก็ให้ชื่อมันว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เราแยกได้จากคนไข้ในประเทศตะวันออกกลางถ้าพูดถึงความน่ากลัวหรือความรุนแรงเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะคะเพราะว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อเนี่ยอัตราตายเนี่ยอาจจะสูงถึง 30-50% นั้นเนี่ยในทางโรคติดเชื้อเราก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับ SARS นะคะซึ่งเราเคยระบาดกันเมื่อปี2003อันนั้นเนี่ยอัตราตายยังแค่ 10% นะคะขณะที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยอัตราตายยังแค่0.01-1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราก็ถือว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่มีความรุนแรงสูงค่ะ
0: เราเจอเมอร์สกันมาเนี่ยตั้งแต่2012นะคะตั้งแต่แถวมีนาเนี่ย ไล่มาเรื่อยเราก็จะมีคลัสเตอร์ใช่ไหมที่ติดกันเองคนไข้จากคนไปสู่คน

นะคะ human to human เนี่ยนะคะที่อังกฤษที่ตูนิเซียนะคะซึ่งก็มีรีพอร์ตให้เห็นนะคะเคสก็มีมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนนะคะมีรายงานมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะคะเดือนหนึ่งก็ตกอยู่แล้วเรา20เคส30ไม่เกิน30เคสนะคะที่ผ่านๆมานะคะปีที่แล้วเริ่มมีตื่นเต้นกันรอบนึงนะคะจริงๆเราเริ่มตื่นเต้นกันรอบนึงก็คือมีคนเจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโรคอุบัติใหม่ขังข่าวโดนตรวจก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงนะคะเขาตรวจแต่บังเอิญว่าขังข่าวที่เขาตรวจเนี่ยนะคะที่หนึ่งคือตรวจในแถวซาอุก็เจอขังข่าวที่อินเฟคด้วยอัลฟาโคโรนาไวรัสเบต้าแต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ตรงเป๊ะนะคะไออันที่ตรงเป๊ะเนี่ยไปเจอที่หลุมฝังศพของที่อียิปต์นะคะเราก็บอกว่ามันแบบว่า 100% identical เลยแต่บังเอิญมันเป็นซีเควนซ์สั้นนิดนึงนะคะคนก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแบบเชื่อได้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าเราเพราะว่าที่อียิปต์ไม่มีรีพอร์ตเคสใช่ไหมคะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยมันเปอร์เซ็นต์ identical เลยนะแล้วก็แถวเซาท์แอฟริกาก็เจอในขังข่าวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขังข่าวก็เป็นที่จับตามองตอนนี้ก็ตรวจกันใหญ่เลยนะคะขี้ขังข่าวเนี่ยดูเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าคนก็สงสัยมันจะต้องมาที่เฉพาะ Middle East ใช่ป่ะมันมีอะไรยูนิคนะมีอะไรยูนิคคะที่ตะวันออกกลางโอ้คนก็บอกว่าพยายามหาดีมันมาจากไหนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะโหแบบว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าไปตรวจที่ประเทศอื่นนะคะอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยไม่มีเคสรีพอร์ตนะคะยังไม่เคยมีเคสปรากฏว่าอูดที่อียิปต์ก็ซีโรโพซิทีฟเหมือนกัน neutralizing antibody ขึ้นนะคะมีแอนติบอดีของ MERS นะคะสูงด้วยเกิน 90% นะคะไม่ว่าจะตรวจแอสเซไหนนะคะไปตรวจอูดที่อื่นอีกจอร์แดนซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าอูดแถวและละแวกนั้นน่ะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนแนะนำว่าไปได้แต่ห้ามไปยุ่งอะไรกับอูดนะห้ามไปเที่ยวฟาร์มอูดไปยุ่งอะไรกับอูดทั้งหมดนะคะตอนแรกตรวจซีโรโพซิทีฟคนก็ยังมันเป็นครอสอะไรไหมนะคะมันแอนติบอดีนอนสเปซิฟิกไหมนะคะคนเพราะว่าที่แรกๆยังแยกไอโซเลตเชื้อไม่ได้ปรากฏว่าที่อียิปต์เหมือนกันนะคะเนื่องจากอียิปต์นี่มีทีมใหญ่ของอังกฤษที่ทำรีเสิร์ชอยู่นะคะก็เช็คปรากฏว่าเจอ PCR positive นะคะสำหรับใน nasal swab นะคะตรวจน้ำมูกเอาน้ำมูกอูดมาตรวจไป100กว่าตัวเจอไป4ตัวเพราะฉะนั้น 3.6% positive นะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถเอา isolate culture ได้นะ sequence full length 99% match กับ human case นะคะที่ report เพราะฉะนั้นของจริงนะคะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยน่าจะเป็น reservoir แหล่งรังโรคของเชื้อ MERS เนี่ยแน่ๆ ณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของไอตัว MERS รอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูดแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับขังข่าวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่า data ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะ SARS เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพบในคนสูง mortality rate จะสูงในคนอายุเยอะนะคะ50ขึ้นไปนี่โอกาสตายสูงนะคะต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครตายเลยนะคะอัตราตาย 0% เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นโจ๊กกันว่าอ๋อถ้ามี SARS มาเหลือส่งนักเรียนแพทย์ไปดูก่อน แนวหน้า เดี๋ยวอาจารย์ตามไปแต่ว่าสำหรับ MERS แล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มี underlying diseaseไม่ใช่คนปกตินะคะมักจะมีเป็นคนที่มีโรคเบาหวานนะคะความดันโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเยอะนะคะแล้วก็ progression หรือว่าโรคเนี่ยมันไปเร็วกว่านะคะสำหรับ SARS เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มมีอาการลงปอดนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับ MERS เนี่ย

0: การค่อนข้างเร็วนะคะก็คือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะเรสปีเฟลใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่มี underlying disease นะคะอีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเราพบว่าเชื้อนะในแง่ของไวรัสนะคะเชื้อเนี่ยแต่งตัวเร็วกว่ามาเทียบกับ SARS นะคะแล้วก็ติดได้เยอะจำนวนเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มันติดได้เนี่ยกว้างขวางกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอเชื้อเร็วกว่าทำลายปอดเร็วกว่ามีเรสปิซิมตอมเร็วกว่านะคะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราพบว่ามีไวรัลโหลดนะคะเราตรวจเจอไวรัสใน upper respiratory tract เนี่ยเยอะกว่าข้อดีก็คือว่าอะไรเรามีโอกาสที่จะดีเทคมันแล้วพลาดนะคะด้วยวิธีต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะตรวจ PCR ตรวจอะไรด้วย respiratory sample เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็น false negative เนี่ยน้อยกว่านะคะเนื่องจากเชื้อมันเยอะกว่านั่นเอง
1: หมายถึง MERS
0: หมายถึง MERS เยอะกว่าค่ะ MERS เยอะกว่า SARS นะคะ
1: ตรวจพบในทางเดินหายใจส่วนบนได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นว่ามันหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบ bilateral pneumonia หรือบางคนอาจจะเป็น segmented ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็น bacterial pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็น bacterial คนก็ไม่ทันนึกถึงใช่ไหมก็อาจจะดีเลย์ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าณปัจจุบันเรายังไม่มี specific treatment เราไม่มียาจำเพาะรักษานะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็น supportive แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่เราให้เนี่ยก็มักจะ follow SARS เกือบทั้งหมดนะคะใช้ประสบการณ์จาก SARS มารักษานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่มียาเฉพาะไม่มีไทเวอรัลจำเพาะนะคะในแค่ของ human to human transmission ที่กี้พูดแล้วว่าเรามีลักษณะของ human transmissionให้เห็นพอสมควรอันนี้เป็นรีพอร์ตอันใหญ่อันนึงนะคะใน New England Journal ซึ่งรีพอร์ตว่าจากคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดไปคนหนึ่งแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันยังไม่ถึงกับเป็น super spreader นะคะแต่ก็มีนะคะมี evidence ของ human to human transmission เพราะฉะนั้นถ้าเราไป contact คนที่ป่วยมีโอกาสติดนะคะในแง่ของ stability ของเชื้อนะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่สองขานะไข้หวัดใหญ่นี่ไปแล้ววันเดียวหายเกลี้ยงสนิทนะคะมีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะเนี่ยในแง่ของstability ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในแง่นี้นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราพบว่ามันยังติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันนึงที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะ R0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติเราบอกว่า R0 เท่ากับ13ก็แปลว่าคน1คนเนี่ยแพร่เชื้อไปให้ได้13คนงั้น R0 ยิ่งเยอะเลขเยอะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะติดคนอื่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเดิมๆที่เรารู้จักกันมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าอาศูนย์ส่วนใหญ่มันเยอะๆทั้งนั้นนะคะหัดนะไอกรนสุกใสชิคเก้นพ็อกเนี่ยพวกนี้อาศูนย์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น1คนแพร่ได้อุตลุดอาศูนย์ของเมอร์สเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าโรคที่มันไม่ได้ระบาดไม่ติดจากคนสู่คนนะคะเรบีสนะคะพิษสุนัขบ้านี่อาศูนย์น้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ติดจากคนไปคนอีโบลานะคะระบาดก็เป็นครั้งคราวระยะในแอฟริกายังไม่ระบาดมาทั่วโลกสักทีเพราะอาศูนย์มันต่ำกว่า1นะคะซาร์สนะคะซาร์สตอนที่เกิดเอาท์เบรกเนี่ยในโรงพยาบาลนะคะก็มีคนคำนวณว่ามันอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 2.8 แต่ว่าในคอมมูนิตี้นะคะคำนวณแล้วอาศูนย์ก็ยังน้อยกว่า1นะคะขนาดซาร์สที่เอาท์เบรก 8,000 ที่ว่าเนี่ยแพนดิมิกฟลูนะคะที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยอาศูนย์แค่ 1.5 เองนะคะขณะที่ endemic flu ทั่วไปเนี่ยอาศูนย์อยู่ราว 3-4 แต่เนื่องจากว่าคนจำนวนหนึ่งมีแอนติบอดีมีอิมมูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สเปรดเยอะแยะซึ่งต่างกับ pandemic นะคะอาศูนย์ของ MERS นะคะมีคนคำนวณแล้วนะคะอาศูนย์ของ MERS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.69 นะคะยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับ SARS ก็ยังต่ำกว่า SARS นะคะเพราะฉะนั้น ณตอนนี้นะตอนนี้นะคะศูนย์นี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะไวรัสเนี่ยมัน

0: มิวเตตได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ RNA ไวรัสโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งใน RNA ไวรัสมัน R0 ณที่ผ่านมานะคะที่คำนวณเนี่ยอยู่ที่ 0.69 นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันไม่ได้ระบาดแบบง่ายนะคะอันนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะที่ผ่านมาเราก็เชื่ออย่างนั้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เริ่มใกล้เข้ามาบ้านเราเนาะมาเลเซียนะคะคนไข้มาเลเซียที่รีพอร์ตในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้อายุ54ปีนะคะเอามี underlying disease เหมือนคนเคสส่วนใหญ่ของ MERS นะคะแล้วก็ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนะไปเป็นกลุ่มของไปปฏิบัติพิธีอะไรทางศาสนาของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วการมีอาการสั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอันนึงของไอ้ MERS นะคะซึ่งจังรักษาเซกี้ปวกแล้วนะคะมีประวัติว่าคนไข้คนนี้นะคะไปเที่ยวฟาร์มอูฐนะที่วันที่26นะคะคือ2วันก่อนกลับเนี่ยไปเที่ยวฟาร์มอูฐนะแล้วก็ดื่มนมอูฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นริสก์อันนึงที่ทำให้เขาสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่านะคะความกังวลในช่วงเนี้ยก็เนื่องจากว่าที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็มีเคสรีพอร์ตอยู่เท่าๆ20เคส10เคสนะคะเรื่อยมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยตั้งแต่ปี2003เราก็มีเคสมาเรื่อยเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันชักไม่ธรรมดานะคะอยู่ๆเนี่ยมันมี outbreak ของ MERS เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเป็น2เท่าในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะเนี่ยยังไม่มี specific treatment ไม่มีการรักษาเฉพาะเลยนะคะการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของ hygiene ต่างๆค่ะ hand hygiene ซึ่ง universal เป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะกาวขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะใส่ทิชชู่ปิดหน้าอะไรใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของไฮจีนนะคะ personal hygiene ซึ่งคิดว่าทุกคนควรทำอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ประเทศเรายกมาตรฐานเนาะของพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะให้อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอะทุกคนทำอะไรเงี้ยใครไม่ทำเป็นที่รังเกียจอะไรเงี้ยนะคะนะในสังคมเรามันก็จะทำให้ไออุบัติการพวกเนี้ยความเสี่ยงพวกเนี้ยมันจะลดลงนะคะนะในประเทศไทยนะคะเราก็ยังใช้คำแนะนำคล้ายๆกับคนอื่นนะคะว่าคนพวกเสี่ยงสูงทั้งหลายอะค่ะนะก็ให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นความเสี่ยงมานะคะแพทย์ทั้งหลายก็จะได้ระมัดระวังตัวเอง แล้วก็ช่วยดูแลตรวจนะคะเชื้อนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะหาที่ตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเอาเบรกหรือพยายามควบคุมเอาเบรกตั้งแต่ต้นๆนะคะรวมถึงว่ารีบให้การดูแลคนไข้คนนี้เป็นพิเศษแต่ต้นค่ะ
1: ก็เราได้ความรู้จากอาจารย์อรุณีไปเยอะเลยนะคะว่าเมอร์สมีความคล้ายๆซาร์สแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างมีการที่จะสามารถติดต่อจากคนสู่คนไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะ R0 ไม่ได้เยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการกลายพันธุ์และมีการทำให้เกิด transmission หรือการแพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้จักมันไว้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะนอกจากล้างมือแล้วเอาทิชชู่ปิดปากนี่จริงๆเขาว่าถ้าหากเราหาทิชชู่ไม่ได้นี่ไม่ให้เอามือปิดปากเวลาไอใช่ไหมคะให้อาจารย์แสดงให้ดูได้ไหมคะจะได้ทุกคนดู
0: คือเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยเราในสุดเราก็ต้องไปสัมผัสอะไรจะไปปิดลูกปิดไปหยิบอะไรเราใช้มือตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงเวลาที่เราไอจามเนี่ยที่เราแนะนำวิธีมา

0: ตรฐานก็คือให้ก้มลงใส่ตัวเองนะคะแล้วก็นะคะไอใส่แต่อันนี้กรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก็ต้องการปรับตัวให้อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงเราปรับตัวเราทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยเราเข้าไปรุกป่าทั้งสร้างเขื่อนโลกเราร้อนขึ้นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็พยายามปรับตัวที่จะอยู่ได้นะคะมันไม่มีสัตว์ป่าให้อยู่บางทีมันก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ที่คนโดยบังเอิญหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนะคะก็คือการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็จะลดโอกาสลงเยอะอันที่สองก็คือคงติดตามข่าวสารนะคะณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าไวรัสนี้ยังไม่ได้เสี่ยงมากนักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันมีการปรับตัวได้เร็วนะคะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วเริ่มปรับตัวเข้าในมนุษย์ได้ดีแล้วแพร่จากคนไปคนได้ดีขึ้นในช่วงเวลาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ได้ดีขึ้นเราก็คงต้องคอยตามข่าวสารนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกทั้งหลายคงต้องก็คงจะกระจายข่าวมาบอกนะคะซึ่งทางเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขคงต้องรีบเตือนถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราคงยังทำตัวเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ
2: สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เมอร์ส2012เนี่ยนะครับซึ่งเราทราบว่ามาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือประเภทที่ติดมาจากอูดนะฮะกับประเภทติดมาจากคนไข้คนอื่นคราวนี้ในบ้านเราเนี่ยความกังวลก็คงเป็นว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กับประเทศทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการติดมาจากอูฐทางด้านตะวันออกกลางบ้างถ้าไปเที่ยวแล้วไปสัมผัสมานะครับคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการป้องกันภายในประเทศเนี่ยวิธีการก็คือว่ามันก็เป็นโรคเนี้ยมันก็เหมือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะเพราะการป้องกันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆการป้องกันโรคทางเดินหายใจก็คือว่ามันก็ติดทางน้ำมูกน้ำลายนะครับก็อย่าให้สัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายเช่นว่าถ้าทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลามีการสัมผัสกับผู้คนแล้วเนี่ยก็ล้างมืออย่าเอามือไปแตะเข้าปากเข้าจมูกหรือไปขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนนะครับถ้าตัวเองไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคนี้ก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นในผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะฮะคนที่แข็งแรงจริงก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพครับให้สุขภาพมีแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไปได้อีกระดับนึงในขณะเดียวกันถ้ามีข้อสงสัยก็เช่นว่าไปสัมผัสกับสัตว์ประเภทอูดมาหรือว่าสัมผัสกับคนซึ่งอาจจะกลับมาจากตอนออกกลางแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นิดหนึ่งเพราะโรคนี้มีอาการค่อนข้างรวดเร็วก็น่าจะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ
3: และอยากเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ในภาพกว้างอะค่ะ

0: ัก40ปีก่อนเนี่ยผมยังเล็กอยู่ตอนนั้นผมประมาณขึ้นมัธยมต้นๆ นะก็มีญาติผมบอกให้ไปเรียนหมอนะผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วผมก็กลับไปบอกญาติว่าเฮ้ยหมออนาคตไม่มีงานทำหรอกเขาบอกว่าอีกสักพักเนี่ยโรคติดเชื้อมันจะหมดโรคเพราะเรามีแอนตี้ไบโอติกมีวัคซีนครบแล้วเนาะแล้วเขาให้ตัวเลขมาด้วยนะบริษัทที่เขาทำนายอนาคตเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าปี1999เนี่ยโรคติดเชื้อจะหมดโลกสรุปก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่า1999ผ่านไปนะเราเพิ่งกำจัดไปได้ตัวเดียวนะ smallpox ตัวเดียวนะโปลิโอจะกำจัดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีคำตอบก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่หนึ่งเรามีคนพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆในพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันที่สองเรามีนอกจากพ้นโลกที่มากขึ้นเรามีอย่างอื่นมากขึ้นในโลกด้วยนะถ้าเราจะสังเกตก็คือว่าเราเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนมากเป็นซูโนติกสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซปเตอร์เนาะมิวเต็ดเป๊ะโอ้แมชกับรีเซปเตอร์นี่ได้มันก็เริ่มมีเรื่องแล้วเริ่มมีเรื่องแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะมาเรื่อยนะฮะตั้งแต่ปี2004นี่เราก็มีตั้งแต่ปี2000เราก็มีมาเรื่อยๆนะฮะ2003เป็นซาร์ต่อมาเป็นเอเวียนอินฟลูเอนซ่าก่อนนับเฉพาะที่ดังๆนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยดังอย่างเช่นเรื่องดื้อยาเรื่องโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยังมีอีกหลายโรคอย่างเมอร์ซึ่งเมื่อเข้าสู่คนถ้าอัตราการแพร่กระจายมันต่ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปจะคอร์ริเลทกับวิรูเลนซ์ที่ค่อยๆลดลงถ้าถามว่ามันจะหายไปไหมโดยทั่วๆไปถ้ามันเริ่มสเปรดในคนก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้ establishment ของ MERS เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเนาะว่ามัน establish ใน human population ได้ไหมเพราะว่า human to human transmission เนี่ยมันยังไม่ continuous มันวิ่งมาแล้วก็หายวิ่งมาแล้วก็หายเหมือนซานะคือวิ่งมาแล้วก็หายถ้าแบบนี้สักพักนึงก็อาจจะหายหมดไปเมื่อ source มันหายไปแต่ว่าถ้ามัน establish ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะลดลงได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรามี intervention อะไรไหมคะวิธีการที่ทางการหรือว่าทาง public health สาธารณสุขควรจะต้องจับตามองมันหรือว่าควรต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเผื่อมันจะ spread อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในแง่ของ public health เนี่ย spreading potential เนี่ยเราพอรู้อยู่แต่ถึงไม่มี spreading potential ก็มีคนตายแล้วก็ spreading potential ถึงตายไม่มากก็อาจจะตายเป็นพันได้นะฮะถึงแม้ spreading potential ไม่ได้ใหญ่โตคราวนี้เป็นพันมันก็ความเสียหายนี่มันจะไม่ใช่เรื่องคือมอง perspective ว่าเอ้ยคน 6,000 ล้านคนตายไป 1,000 คนจะเดือดร้อนอะไรนะถ้า perspective มันก็ง่ายอ่ะแต่ reality ก็คือว่าพอมันเริ่มมีคนตายมันก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเหมือนซาที่เกิดขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้น public health ก็ต้อง intervene ให้เร็วเพื่อว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นพันอาจจะเป็นสัก5คน10คนก็พอนะครับคราวนี้การอินเตอร์วีนก็ต้องอินเตอร์วีนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาเราเกิดเอมเมอร์เจนซีซึ่งเป็นภัยพิบัติคือนี่เป็นภัยพิบัติทางชีวภาพนะแต่ภัยพิบัติทุกอื่นมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเกิดเอมเมอร์เจนซีภัยพิบัติเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่า1เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แป๊บๆก็โผล่มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบก็ใช้เงินเยอะหรือจะเตรียมน้อยก็ประมาทอะไรเงี้ยนะมีคนทำการศึกษาแล้วบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้วิธีレスปอนดีที่สุดคือ1ทำให้คนมีความสามารถพอความสามารถ general ไม่ใช่ความสามารถจำเพาะสำหรับโลกนั้นจำเพาะโรคนั้นถ้าทำนายได้ก็เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวันหนึ่งโผล่มาเชื้อพวกนี้บอกว่าเฮ้ยเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางเดินหายใจอันตรายมากทุกคนบอกว่าผมก็ไม่เคยทำนะผมไม่เอาดีกว่าผมบายบายผมไปทำไวรัสกุ้งไงเนาะอีกคนบอกโอ้ยไม่เชื้อนี้ก็ผมก็ไม่ชำนาญนะผมทำโปรตีนเฉยๆพออะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่เราต้องมีใครบางคนนะมีใครบางคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปก็คือว่าการเตรียมการคือเราเตรียมการคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็ทำให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะฮะการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะพับบิคเฮลท์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมาก นะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญตอน

0: วีซ่าใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแพนิคกันเยอะแยะเลยนะแต่ซาก็มีข้อดีนะมันเตือนนิดหน่อยว่าเรามีวิกเนสอะไรบ้างแล้วหลายปีที่ผ่านมาเราก็ในทุกๆส่วนนะก็เคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปนะเคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปเคลียร์จุดอ่อนนั้นทิ้งไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็มี preparedness plan นะอย่างน้อยมีการทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ในบางครั้งเราอาจจะต้องมี drilling ด้วยนะมีการ drilling สักหน่อยนึงก็เหมือนทดสอบไฟไหม้อะทดสอบไฟไหม้ว่าทดสอบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นตัวหลักในการดริลเหตุการณ์แบบนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลามีพวกโรคอุบัติใหม่มาเนี่ยจริงๆประเทศเราก็ควรจะรับมือด้วยหลายๆกลยุทธ์ใช่ไหมคะตั้งแต่ทั้งสาธารณสุขทั้งเซอร์ไวแลนซ์ทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือว่าทำให้คนที่เป็นแล้วมีโอกาสตายน้อยลงนอกจากนี้เราเองทางนักวิจัยเองหรือมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพวกนี้ด้วยอย่างจริงจังต้องมีการมี preparedness มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งหลายแหล่ที่เราก็ได้สอน microbiologist รุ่นใหม่ๆมาหลายคนในที่นี้ก็อยู่หลายคนแล้วก็มีการทำวิจัยทางด้าน basic science ตั้งแต่ทางด้านไวรัสทางด้าน diagnostic หรือว่า chemical ต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญใน therapeutic ในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานวิจัยทางด้านคลินิกซึ่งต้องมี clinical research ที่จริงจังแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได้
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงาม

บางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plants แปลว่าพืชดอกstamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของเรื่องรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับและถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับ

หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จจะไม่ทันเหนื่อย
1: นี่เราอยู่ป่าลึกหรอกเนี่ย
0: ขอพักก่อนได้ไหมน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้วนี่ไม่ใช่ป่าลึกซะหน่อยใจกลางเมืองขนาดนี
0: ้แหมน้องคนดีก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อย
1: โอ้ยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อย
0: ครับ
1: ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะน้องคนดีค่ะ
0: หมออ้อยครับ
1: และนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะ
0: ครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะ
0: นั่นน่ะสิครับคนดีเราจะมาดูอะไรกันดี
1: ให้มาเดินป่า
0: ใช่
1: คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน่เลย
0: แน่นอนรับรองว่าน้องคนนี้จะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันแล้ววันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงู
1: งูเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย
1: อุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงู
2: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานสวภาสภากาชาดไทยครับผม
3: ครับ
2: ประวัติของสถานสวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
0: อันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็น
2: งูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snake ซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษชนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูที่ดีครับผม
0: อืมเขากินหนูน้องคนดี
1: แล้วหนูถามเลยสิคะว่า
2: ครับผม
1: งูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะ
2: ได้ครับงูทุกชนิด

0: ว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
1: น้องเคยเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียาเนี่ยน้องเคยดูตาเขาสิเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตาเขาจะขุ่นด้วย
2: ใช่
1: น้องเคยดูไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่น
2: ไม่รู
1: ้เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่าน
2: ี่งูอะไรอะคะ
0: ตัวนี้คืองูสิงตาโซและก็หางลายครับมีสองชนิดอยู่ในนี้ครับผม
2: อ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค่ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดแล้วตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ครับมันถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นนะครับ
2: แล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะ
0: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลย
1: คุณหมอโอ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีงูนานาชนิดมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศของเรา
2: อันนี้คืองูเหลือมเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับผม
2: ไหนอะคะ
1: นี่ไง
0: นี่ตัวเบลเลอร์เลย สองตัวครับ
1: ตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าน้องคนดีกะ
2: เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ
0: ่ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับ
1: กินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่กินทุกวันนะรู้ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: งูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้ง
0: ครับผม
1: 2อาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้อาทิตย์ละครั้ง
0: ให้ตามกำลังทรัพย
1: ์กำลังทรัพย์ใช่ไหมฮะ แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าน้องคนดีบอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยไม่อยากให้กินหนูเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขากินน่องไก่ได้ด้วย
0: ใช่แล้ว
1: งูกินน่องไก่ได้ด้วย
2: กินน่องคุณหมอได้ไหมคะแช่น้ำด้วยค่ะ
0: งูแช่น้ำใช่ไหมครับมีความต้องการ2อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่แล้วครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนัง
1: มีของขวัญมาให้ด้วยวันนี
2: ้อะไรอ่ะ
1: หันมาเร็ว นี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
2: คือคราบงู
1: นี่สมมติเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
2: อันนี้คือได้นานยังคะ
0: ไม่นานครับผมเมื่อไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมคร
2: ับ
0: ค่อนข้างยัง
2: แปลว่า1วันที่ผ่านมา
1: แป๊บเดียวเองน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
2: เ
1: วลาเขา
2: ก็เหมือน
1: เวลาเขาโตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
2: ลอกคราบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ข
1: ึ้
2: น
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสกิดเราเนี่ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
2: โอเค
1: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลยแล้วงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงใดมาเลยครับ
0: ลักษณะของทางที่ของเขาที่อยู่ถิ่นที่อยู่อาศัยถิ่นที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับ แล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์นะครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
2: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข
0: ่หรือว่าออกลูกเป็นตัวได้ด้วยใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จำเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้

0: นี้พี่จอร์ดหรือว่าพี่ธนเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
1: หนูอยากถามเขาว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
2: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับเหมือนกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าสมมติว่างูไปกัด

0: หนูงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ
1: แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเอาพิษไปเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1ขวดนะครับก็และจากหลายๆตัวประมาณสัก50ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝั่งม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยฉีดแล้วได้ก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
2: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรุ่มอีกทีนึง
1: แล้วก็
2: เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป
1: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
3: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้างแล้วลิ้นงูมีกี่แฉกครับพี่กัน
1: สอง
3: แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับสี่ครับลิ้นคนไม่มีแฉกครับผมลิ้นงูเนี่ยมี2แฉกใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
2: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกับตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาทที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทนแล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย
3: จะพอดีกับ
2: รูนี้เลยคือหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจน้องพอดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
1: ไม่รู้
2: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
3: ใช่ครับ
2: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนดีสงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง
1: สงสัยค่ะ
2: แตกต่างกันยังไงครับคุณหมอโอ๊ต
3: แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับผมและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย
2: งูพิษ
3: ที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม
2: งูพิษโดยธรรมชาติ
3: ใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวไปอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผมกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมและก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมแล้วก็จับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
2: จับไหม
3: ลองแสดูได
1: ้
3: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเกล็ดของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผม
2: รุ้งเลยนี
3: ่นี่ครับ
1: แต่ตัวลื่นมากเลยค่ะ
3: สำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่าฮอกโนสเน็กหรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมครับ
1: จมูกเขาเหมือนหมู
3: ใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเสื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมและเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ

0: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะ
1: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชื่อกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
2: หนูก็คิดว่า
1: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
3: ชัวร์ใช่ไหม
1: เรามาลองกันดีกว่า
3: โอเคครับ
1: โอเคไหมมาง
3: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
1: นี่อันดับแรก
3: คืองูบอลไพทอนครับผม
1: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
2: ได้
1: ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
2: ปล่อยเลยเอ้าไม่กลัวแฮ
3: ะรัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
2: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
3: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
3: ครับ
1: เรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
3: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
1: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
2: แล้วมันจะ
1: ไม่เลื้อยมาลองดูสิ
2: ได้ไหม
3: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยแล้วดูตัวงูตอนนี้นะครับแน่กลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับ
2: ไม่ได้ผล
3: ครับผม
1: ไม่ได้ผล

0: ามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนมีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได
1: ้ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วก็จะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวไปยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดนตีบริเวณช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ำครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับผมก็คือเป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับไม่ใช่ว่าเขาก็เสียชีวิต
2: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่ค่อย
1: รอดครับใช่ครับ
2: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
1: ครับ
0: ให
2: ้หาคนที่
0: เช
2: ี่
0: ยวชาญมาจับแล้ว
2: ไปปล่อย
1: ครับผมน้องคนดีรู้ไหมครับว่างูเนี่ยก็ป่วยได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปากอักเสบโรคท้องเสียและนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำลายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยู่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารและก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนครับปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขา
0: แล้วต้องกำแรงไหมคะ
1: ไม่แรงครับก็คือ
2: จับเบาๆ
1: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขา

0: ค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราทำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมนะครับแล้วก็ลูบไปตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับ
1: แล้วพอดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่มูอยู่ตรงไหนเราลองพลิกดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
1: หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน3ของลำตัวนะครับเด
2: ี๋
1: ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆๆเลย
2: อ๋อนี่ไง
1: เห็นไหม
0: ลองจับลองแตะดูได
1: ้ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะเห็นไหม
2: มันสั่นอ่ะท้องหัวด้วย
1: หัวใจเขาจะเต้นตุบตุบตุบจะช้านิดนึงเขาจากหัวใจมาก็จะเป็นปอด
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ปอดปอด
0: จากนั้นก็จะเป็นกระเพาะอาหารครับผมแล้วก็เป็นลำไส้ของเขา
1: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไง
2: ใช่
1: ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่สองข้างนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป
0: เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขา
1: แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมากคราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน
3: อันนี้คืออ
1: ุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่าเซ็กซิ่งโพลแล้วก็จับไหนขึ้นนะ
2: อันนี้หนูไม่กล้า
1: จากนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกล็ดเนี่ยกี่เกล็ดโดยประมาณอันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ
0: ครับสำหรับงูตัวนี้นะครับก็คืองูงวงช้างประวัตินะครับงูตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคเข้ามาสู่สวนงูสถานสวภาเมื่อประมาณปีหรือปีครึ่งที่แล้วครับซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็หลังจากได้รับบริจาคนะครับเราก็ทำการกักโรคถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยลงสู่บ่อครับเพื่อแสดงให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ดูกันแต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแปรผันตลอดเวลาทำให้ยูรีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
2: เห็นแล้วก็สงสาร
1: น้องคนดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บค่ะ
0: ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายแล้วก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด
2: ตอนนี้หนูคิดว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันจะเข้ากับตัวสัตว์หนูคิดว่าจริงๆมันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่หรอ
0: ต้องกล่าวไปเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
1: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่เจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
2: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดนะคะแล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
1: ้
2: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะ
1: ค
2: แล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
1: ครับ
2: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
1: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: โอเคอย่างนั้นเราต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคร
2: ับ
1: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน

สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับมักจะมีปัญหาในการเซตผมนะครับไม่รู้ว่าจะเซตผมยังไงไม่รู้ว่าจะเซตไปทางไหนหรือว่าอาจจะมีทรงผมในใจแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าทรงนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเซตผมและสไตล์ของผมนะครับซึ่งผมลองแล้วว่าดีวันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ในการเซตผมก็คือหวีครับแล้วก็อย่างที่สองเลยครับก็คือไดเป่าผมนะครับเอาไว้เป่ากำหนดทิศทางผมนะครับว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือแว็กกับโพเมดนะครับซึ่งสองอย่างนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันงั้นเราไปเริ่มอย่างแรกกันที่แว็กเลยนะครับครับมาถึงวิธีการเซตผมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ไดนะครับไดเป่าผมนะครับเป่าไปก่อนครับเป่าทรงผมเป่าให้มันเป็นทางนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับให้เป่าไปในทิศทางที่เราต้องการซ้ายขวาแล้วแต่เรานะครับเซตในแบบที่ตัวเองมั่นใจและสบายใจที่สุด

ตอนนี้เราก็ได้ผมทิศทางตามที่เราต้องการแล้วครับต่อไปก็คือการลงแว็กนะครับใช้ในปริมาณเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะมากเกินไปแปะที่มือครับแล้วก็ตบๆนะครับแล้วก็ขยี้ที่มือถูแล้วก็เสยเข้าไปที่ผมนะครับขย่ำก็ได้ครับขย่ำแล้วก็ดูว่ามันเข้าทรงแล้วหรือยังข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามหนีบผมลงมาให้ได้ครับข้างๆหรือไม่ก็ปาดไปข้างหลังครับมันจะได้เรียบกว่านี้นิดนึงจริงๆแล้วผมว่าการเซตผมนี่ต้องลองผิดลองถูกดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหัวของคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างหน้าของเราก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกดูครับวันไหนที่เราเซตดีนะครับเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองครับครับตอนนี้เราก็มาดูพวกลายผมเลยครับดูพวกความเรียบร้อยครับก็เก็บให้เนียบครับพวกตรงจอนตรงแถวหน้าผากนะครับก็ปัดไปให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับ

นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ผมดั่งใจเราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโพเมสนะครับเราไปลองดูตัวนี้กันเลยครับก็เสร็จไปกับทรงแรกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่2ครับของเราก็คือโพเมสนะครับตอนนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้ไดร์เป่าผมนะครับ

่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับจากที่เราเป่าผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้โพเมดนะครับนี่ครับแปะที่มือนะครับโอ้ยทั่วฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็เสยไปเลยครับพยายามเสยที่โคนผมนะครับ

ครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเซตผมง่ายๆนะครับโดยการใช้แว็กแล้วก็ตัวโพรเมดนะครับจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมของผู้ชายได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องลองเซตดูแล้วก็หาสไตล์ของคุณเองให้เจอนะครับว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนเหมาะกับแว็กหรือว่าเหมาะกับตัวโพรเมดหาตัวคุณให้เจอครับแล้วเจอกันในทริคดีๆแบบนี้ได้นะครับในครั้งหน้าครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ่ะต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้ว

0: อ้าวแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอก
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้านTransportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
2: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
2: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นรายๆตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายหนึ่งบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายหนึ่งบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายหนึ่งอีก2สถานีไปต่ออีกสายหนึ่งอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
2: ราคาเดียวอย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
2: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
2: ตามระยะทาง
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานีแล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจากดอร์ทูดอร์นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ช้อยเซตที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

0: นะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
1: ก็จะ
0: สบาย
1: ก็จะ utility อะไรก็จะต่ำลงใช่ไหม
0: ครับ utility
1: นั่นแหละครับผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
0: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจุบ
0: ัน แต่ตอนนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
1: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
0: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ย
1: โลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
0: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
1: ครับ
0: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำละปีละ10กิโลสมมุตินะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลง สองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: อย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
0: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรเนี่ย capacity มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนเนี่ยมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
1: ่
0: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
1: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
0: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่าง

0: สายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันนึงถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร่ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได
1: ้ครับอันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design นะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานอ่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

0: านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0 บาทถึง65 บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65 บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25 บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งไอสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25 บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25 บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2 สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: พืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ้
0: เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตาย

ไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาเพื่อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานหวานจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อ
1: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อ

ต้องก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: ำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วชูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่ม

านำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะขยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะ

ู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ด้วยไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดใหญ่ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะปีที่20ตักบาตร299รูปพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดเที่ยวได้ถึง18ตุลาคมนี้สัมสนีพลอยวิไลพาชมอาชีพสุดแปลกเลี้ยงแมลงสาบดูเบียสร้างรายได้หลายหมื่นต่อเดือนที่จังหวัดสมุทรปราการสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับเรื่องของการทำเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาก็เลยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับสำหรับช่วยเพาะเห็ดนะครับเอาไปแนะนำชาวบ้านจังหวัดสตูลกันเพื่อขยายผลความรู้ให้ชุมชนไว้ประกอบอาชีพได้ครับเมื่อฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับก็ต้องอาศัยชุดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดอัตโนมัติด้วยผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับฟาร์มเห็ดบ้านช่างตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับโครงตู้เนี่ยสามารถถอดประกอบได้ง่ายครับมีน้ำหนักเบาด้วยภายในตู้บรรจุก้อนเห็ดได้สูงสุด120ก้อนมีระบบการให้ละอองน้ำแบบจานหมุนเวียงความเร็วสูงกล่องควบคุมสั่งงานผ่านระบบไร้สายครับมีปุ่มเปิดปิดระบบให้น้ำแบบสัมผัสด้านหน้าระบบใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแรงดันไม่เกิน12โวลต์ขนาดไม่เกิน15วัตต์ออกแบบให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบขึ้นเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะครับสำหรับนำก้อนเห็ดจำนวนไม่เกิน120ก้อนเข้าไปเพาะดอกเห็ดแล้วก็มีระบบควบคุมผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากกล่องควบคุมแบบออฟไลน์ได้หมดเลยครับ
1: แต่นวัตกรรมตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ก้อนพอก้อนอุณหภูมิสูงระบบก็ลดน้ำทันทีก็เลยทำให้ปริมาณเห็ดออกสม่ำเสมอแล้วมัน

0: จะดีกว่าการตั้งเวลาที่มีอยู่เดิมครับเพราะการตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ดูอุณหภูมิเหมือนเดิมแต่ผลผลิตก็อาจจะมีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนระบบนะครับระบบตัวนี้ตอนที่เอามาครั้งแรกเนี่ยพอแนะนำทางช่างเดี่ยวไปเนี่ยเขาเอามาติดตั้งปรากฏว่าปริมาณเห็ดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วมันคงที่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็เลยขอทางมหาลัยเนี่ยติดตั้งครบทั้ง4โรงเรือนทางมหาลัยก็อยากให้เขาเป็นต้นแบบครับว่าเมื่อก่อนเคยมีคนเกษียณอายุราชการช่วงนี้ช่วงเกษียณอายุพอดีใช่ไหมครับอยากจะทำธุรกิจเห็ดลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีความรู้เลยทำให้เสียหายเป็นแสนเลยบางคน
1: ช่วงที่ฝนน้อยตัวนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงพอฝนตกมีความชื้นพอฝนแรงเนี่ยเหมือนตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยนะเริ่มร้อนแล้วแต่ตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความชื้นให้ใกล้เคียงตลอดผมก็เลยคิดว่าการผลิตน่าจะใกล้เคียงกับตัวที่ช่วงฝนจริงๆอย่างเมื่อต้นปีนี้ผมขาดทุนไปเพราะมันแล้วร้อนจัดมาขาดทุนประมาณ 50,000 2-3 เดือนเองอ่ะขาดทุนไปประมาณ 5-60,000 เลยแต่เนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าร้อนหน้าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยตัวเครื่องของอาจารย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย
2: ชุดเพาะเห็ดพร้อมกล่องควบคุมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับกล่องควบคุมอย่างเดียวสำหรับผู้ที่มีโรงเรือนอยู่แล้วเนี่ยราคาชุดอุปกรณ์อยู่ที่ 5,500 บาทนะครับรับประกัน1ปีพร้อมให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานด้วยและยังพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับยังต้องการความรู้การจัดการก้อนเห็ดอย่างมีคุณภาพในช่วงที่บ่มก้อนเห็ดหลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปครับการใช้เครื่องทุ่นแรงในกรณีมีความต้องการมากที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายไม่ได้แพงเกินไปก็สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ได้ครับ
3: นี่เนี่ยคิดว่าความต้องการเพิ่มเติมคือทำยังไงให้ก้อนเห็ดที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 100% เพื่อการขายออกไปให้กับลูกฟาร์มเนี่ยเขาได้ก้อนเห็ดคุณภาพออกไปอย่างสม่ำเสมอขึ้นมาที่นี่ยังต้องการความรู้เรื่องของการกระบวนการจัดการก้อนเห็ดคุณมีคุณภาพเช่นช่วงบ่มการควบคุมอุณหภูมิที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันต้องการอากาศที่เหมาะสมความการคอนโทรลที่ดีขึ้นมาแล้วก็ระบบการลดแรงงานไม่ลดชาวบ้านนะครับหมายว่าเวลาต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเครื่องทุ่นแรงที่เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายที่ไม่ได้แพงเกินไปแล้วมาปรับใช้กับพวกการที่เหมาะกับในพื้นที่
2: ปัจจุบันฟาร์มเห็ดที่นี่ครับมีลูกค้าประจำมารับซื้อผลผลิตวันละ50กิโลกรัมและผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยนะครับให้มีผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงตามสภาพอากาศก็สร้างความได้เปรียบทางการตลาดด้วยครับเนื่องจากว่าเกษตรกรโดยทั่วไปเขายังไม่มีการใช้เทคโนโลยีนี้กันนะครับทำให้มีคำสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมากในช่วงที่ฤดูเย็นชื้นแบบนี้ครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเพาะเห็ดนะครับอาจารย์แนะนำว่าก็ควรจะเริ่มจากตู้เพาะเห็ดเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับต้องทดลองทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายเป็นโรงเรือนต่อไปครับเผื่อใครอยากติดต่อสนใจครับเบอร์ของสถาบันดูแลนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย0743171132ครับพืชอีกอย่างที่ทำเงินได้ดีครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับพืชจิ๋วมหัศจรรย์อย่างไข่ผำเนี่ยก็ทำให้หนุ่มฟรีแลนซ์เลือกกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหันมาเพาะผำส่งขายกันนะครับก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วก็อยู่อย่างสงบจากแสงสีที่เขาต้องเผชิญในเมืองหลวงครับการตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาเลือกเพาะเลี้ยงผำน้ำจิ๋วที่แทบจะไม่ต้องเสียเงินลงทุนอะไรมากนะครับเพียงแค่มีสระน้ำก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผำแค่20วันก็ทำรายได้จากการเก็บแต่ละครั้งสูงสุด 1,500 บาทนะครับที่สวนของนายชยพลชาญวิระวงหรือว่าหยางวัย34ปีตอนนี้มาเป็นเกษตรกรที่บ้านตะเนาะแมระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างเล่าว่าเขาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงแรมแล้วก็รับงานอีเวนท์ที่กรุงเทพมาก่อนนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อำเภอเบตงนะครับมาทดลองปลูกผักสวนครัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปศึกษาขยายต่อจนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วซึ่งการเพาะไข่ผำขยายพันธุ์ได้เร็วครับแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารสูงด้วยเอาไปทำกินอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับตอนนี้เขาขายไข่ผำกระปุกหนึ่งนะครับ100บาทปริมาณ500กรัมแต่ว่าถ้าจะสั่งเป็นกิโลกรัมที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สั่งได้ครับ
4: เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยได้กลับมาทดลองปลูกผักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาขยายต่อไปนะครับก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วครับผม ก็ไม่ถือว่าดีกว่าแต่ว่ามันในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยเราผมชอบตรงนี้มากกว่าแล้วก็ชอบความสงบอยากอยู่แบบสงบครับที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มทําก็ประมาณปีนี้ปีที่4แล้วครับ
5: ช่วงโควิดครับเดียวเลย
4: ใช่ช่วงโควิดครับเดียวผมก็ได้กลับมาเบตงกลับมาที่บ้านได้หาพื้นที่ในการ
5: ก่อนหน้านั้นอยู่ที
4: ่ก่อนหน้านั้นผมอยู่ที่กรุงเทพครับ
2: หยางบอกว่าพืชผักนะครับอย่างเช่นผำแล้วก็ผักเคลที่เขาปลูกไว้เนี่ยเป็นผักที่มีสารอาหารสูงยังเป็นที่ต้องการเสมอเลยครับแล้วก็ใช้ความรู้จากการปลูกผักหลายชนิดมาดูแลผลผลิตร่วมกันตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับก็ถือว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดีครับใครอยากไปทดลองเลี้ยงศึกษาหรือว่าอุดหนุนสินค้าของน้องกันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้098819978ครับนักท่องเที่ยวสายบุญต้องปักหมุดบันไดสวรรค์กันเตรียมตัวกันเลยนะครับวันที่23ตุลาคมนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดใหญ่รับประเพณีตักบาตรเทวโรหณะปีที่20ตักบาตรถึง299รูปนะครับไปสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลพร้อมเปิดตลาดโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับเส้นทางขึ้นบันไดทอดยาวเรียกว่าลานบันไดสวรรค์อยู่ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกำลังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็พุทธศาสนิกชนเตรียมไปร่วมงานประเพณีตักบาตรเทวโรหณะสักการะพระประชาชนบาลนมัสการพระพรหมภูมิปาโลปีที่20พระครูสิริพัฒนนิเทศเจ้าคณะอำเภอสหัสสะขันบอกว่างานประเพณีตักบาตรเทวโรหณะนะครับยังคงสืบสานเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวในพุทธประวัติตามพุทธกาลโดยเฉพาะการจำลองขบวนตักบาตรเทวโรหณะซึ่งชาวอำเภอสหัสสะขันรวมพลังกันจัดงานจนถึงปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับมีการพัฒนาการจัดงานให้มีสถานที่สวยงามมีการแสดงชุมชนที่มีเอกลักษณ์นะครับรวมถึงรูปแบบของพิธีตักบาตรเทวโรหณะที่เรียบง่ายและยังเป็นการนะครับมีกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับอำเภอสหัสสะขันด้วยทั้งที่พักโรงแรมร้านอาหารการจำหน่ายสินค้าและภาคการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานนะครับคุณผู้ชมจดไว้เลยครับ23ถึง27ตุลาคมนี้ครับโดยวันตักบาตรไปร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ในวันที่26ตุลาคมนะครับณบริเวณเชิงเขาภูสิงห์ระยะทางตักบาตรกว่า2กิโลเมตรส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ร่วมส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีทุกๆปีครับจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด to be number 1แล้วก็การส่งเสริมตลาดสินค้าโอท็อปนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยมีงานมหกรรมโอท็อปนะครับ8ตำบล85หมู่บ้านขนของดีกันมาเพียบเลยครับแล้วโอท็อปของจังหวัดอีกกว่า100ร้านค้าเข้ามาวางจำหน่ายด้วยครับก็คาดว่าตลอดช่วง5วันนะครับจะมีเงินสะพัดจากการขายของโอท็อปเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแน่นอนโดยเฉพาะตลาดของผ้าไหมแพรวาครับที่จะเป็นผู้ผลิตเขามาทอสินค้าแล้วก็เอามาขายเองโดยตรงนะครับไปซื้อของของชาวบ้านกันนะครับดูให้พอใจชอบอันไหนอุดหนุนชาวบ้านกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับภาคอีสานยังมีงานใหญ่อีกจังหวัดนะครับไปเที่ยวกันได้จนถึง18ตุลาคมนี้กันต่อกับงานประเพณีไหลเรือไฟครับนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปชมเรือไฟอลังการพร้อมกับเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองด้วยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18ตุลาคมเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับภาพของเรือไฟแสงสีตระการตาแบบนี้สามารถไปชมกันได้ทุกคืนเลยนะครับหลังเปิดงานเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับบริเวณเวทีกลางศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟกันอย่างเป็นทางการไปร่วมชมการแสดงขบวนเรือไฟโชว์8ลำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับภายใต้แนวคิดเรือประดับไฟพระธาตุประจำวันเกิดแล้วก็ร่วมสักการะ8องค์พระธาตุจำลองณถนนสุนทรวิจิตรถนนเลียบน้ำโขงบริเวณด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ส่วนคืนวันไฮไลท์ครับคุณผู้ชมวันที่17ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีพิธีสำคัญคือรำบูชาพระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีส่วนภาคค่ำนะครับมีประกวดไหลเรือไฟโดยชาวบ้านศิลปินเรือไฟร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธาครับทั้ง12

0: การแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการไหลเรือไฟโบราณอีก13ลำนะครับในคืนวันที่17ตุลาคมและมีการลอยกระทงสายกันทุกวันนะครับและยังมีกิจกรรมไฮไลท์เป็นกิจกรรมบินรนแปลอักษรในวันที่17ตุลาคมด้วยพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดธิดาเรือไฟการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทยใส่สนุกด้วยครับภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับยังมีกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดตลาดมหาไทยแล้วก็มีสินค้าโอท็อปการแสดงต่างๆไปร่วมเที่ยวร่วมชมกันได้ถึงคืนที่18ตุลาคมเลยครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับแม้ว่าจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างก็ตามแต่บางพื้นที่เนี่ยก็เป็นโอกาสหารายได้แล้วก็ได้อาหารกินกันฟรีๆด้วยครับเพราะว่าปลาที่มากับน้ำท่วมนะครับก็ทำให้จับปลาได้ง่ายขึ้นตามจังหวัดสิงห์บุรีเองชาวบ้านก็พากันไปตกปลาตัวเล็กๆนะครับเอาไว้กินไว้ขายกันส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็มีปลาที่มากับน้ำท่วมน้ำหลากครับชาวบ้านก็เลยเอายอขนาดเล็กเนี่ยไปดักยอนะครับยกยอได้ปลากันง่ายๆเลยครับชาวบ้านตำบลชีน้ำร้ายที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับรวมตัวกันนั่งตกปลาตูระบายน้ำบางโฉมสีกันเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนไม่กี่วันก่อนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้ช่วงน้ำท่วมกันออกมาตกปลาเพื่อเอาไปขายครับแล้วก็ประกอบอาหารไว้กินกันที่บ้านด้วยก็ถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพไปได้ในระยะนี้ส่วนใหญ่ปลาที่ตกได้ครับเป็นปลาขนาดเล็กอย่างปลาสร้อยปลากดปลากาปลาซิวพวกนี้ครับลูกค้าก็มาซื้อกันถึงที่เลยเพราะว่ามีแม่ค้าเขาเอาตาช่างเนี่ยมาช่างปลาขายกันสดๆส่วนใหญ่ครับจะตกได้ปลาสร้อยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทราคานี้ถือว่าถูกกว่าตามท้องตลาดด้วยนะครับส่วนเด็กๆตอนปิดเทอมตอนนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกมาตกปลาหาเป็นกับข้าวเย็นให้กับครอบครัวกัน
1: สิบกะโลเหรอเฮ้ยวันละเท่าไหร่สิบกะโลนี่ก็หลักพันได้ไหม
2: โลละ20
1: โลละ20สิบกะโล
2: เสีย
1: 200อ๋อลำแล้ว
2: ลำอาหารนี่อย่างละโลอย่างว่าอาหารนี่ประมาณ50บาท
1: แล้วเป็นชาวบ้านแถวนี้เลยป่ะแล้วปกติทำอะไรอยู่
2: อาชีพก็ตกเบ็ด
1: เหรอเป็นอาชีพเลยนึกว่าจะทำอย่างอื่น
0: บางรายนะครับน้ำท่วมแบบนี้เขาออกไปทำงานกันไม่ได้ก็ต้องหยุดงานไปก่อนแต่ว่าก็ยังมาหาปลาแบบนี้เอาไว้กินไว้ขายแทนก็บอกว่าก็พออยู่รอดได้ครับในช่วงที่ประสบอุทกภัยกันก็ยังดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอยู่ครับส่วนชาวบ้านพากันนำยอขนาดเล็กนะครับแบบนี้คุณผู้ชมมาดักจับปลาที่ไหลมากับน้ำกันอย่างคึกคักนะครับบริเวณคลองแล้วก็นาข้าวบ้านเฉลียงทุ่งตำบลเฉลียงที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็มีมวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยไหลลงไปรวมกันก็เลยพัดเอาปลาเล็กๆนะครับอย่างพวกปลาขาวปลากระดี่ลอยมากับน้ำมาติดยอของชาวบ้านจำนวนมากที่มาดักไว้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะนำปลาที่ได้ครับกลับไปทำอาหารกินกันเองเพราะภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้ถ้าบางคนยกยอได้มากคุณผู้ชมก็นำไปขายกันกิโลกรัมละ50บ้าง60บ้างนะครับซึ่งปลาเล็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับเพราะว่าเอาไปทอดหรือว่าเอาไปทำอาหารกินได้ทั้งตัวไม่ต้องไปขอดเกล็ดหรือว่าควักเครื่องในออกก็ทำอาหารกินได้เลยครับ
3: ได้ปลาได้มึงเนี่ยตอนนี
4: ้ขาวปลากระดี่ปลาหม
3: อเอาไปทำอะไรแม่
4: ก
3: ิน
4: ได
3: ้หมดแต่ละผัดได้พอขายไหม
4: ขอดกินได้หมด
3: ได้พอขายมึงไหมเนี่ยแม่
4: เอ้ยอันไหนขายลูก
3: อันนี้ก็หาไปกินเฉยๆเน
4: า
3: ะ
4: เจ้านึงเขาขายอยู่กี่โล
3: อ๋อก็พอได้ขายอยู่เหมือนกัน
4: เจ้านึงเขาขายเอง
3: ก็ขายกันยังไงแม
4: ่ตั้งโลเท่าไรเริ่มถาม
3: เดี๋ยวก็พ
4: อโลห้าสิบหกสิบบาทละมาลูก
3: อ๋อก็พอได้ขายกันพอได้ขายได้กินใครได้มากกว่าไปขายอ่ะเน
4: า
3: ะ
4: เพิ่งมาไว้นานเนาะ
3: ครับเขาเรียกคนบุรีมีดี
0: ส่วนลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับแย่งกันซื้อมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่พากันได้ปลานะครับใครๆก็อยากจะกินกันในครอบครัวก่อนแต่ละวันชาวบ้านก็มาหาจับปลากันนะครับยกยอกันแบบนี้เฉลี่ยแล้ววันนึงก็ตกนะครับได้ปลาคนละ 4-5 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าน้ำฝนที่มาแบบนี้น้ำหลากแบบนี้มาไวไปไวครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็จะจับปลากันได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็หมดไปแล้วครับพา

ไปชมอาชีพสุดแปลกกันบ้างครับอดีตพนักงานบริษัทที่ตัดสินใจลาออกมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียขายก็สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนนะครับก็ใช้พื้นที่ข้างบ้านเพียงแค่20ตารางวาเองเท่านั้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งแมลงสาบดูเบียที่ว่านี้เนี่ยจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: เปลี่ยนเป็นความกล้าทำให้พัทราวดีเบ้าจันทึกหรือจ๋าชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการมีรายได้จากการเพาะพันธุ์แมลงสาบดูเบียขายสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนโดยปรับพื้นที่ข้างบ้านแค่20ตารางวามาเลี้ยงแมลงสาบเริ่มต้นเลี้ยง1กิโลกรัมขยับขยายมาเป็นฟาร์มจนถึงปัจจุบันจากที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมตอนนี้ก็กลายเป็นอาชีพหลักเข้าสู่ปีที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะแมลงสาบดูเบียต้องบอกว่ามีโปรตีนมากกว่าจิ้งหรีดถึง3เท่าเลยคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้ดิฉันไม่ได้พามาชิมนะคะ แต่จะพามาชมการเลี้ยงค่ะตอนนี้อยู่กับน้องจ๋าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ๋อ
0: น้องจ๋าคะทำไมเราถึงอยากจะมาเลี้ยงแมลงสาบดูเบียตรงนี้คะ
1: เริ่มเลยจ๋าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงค่ะซื้อไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านค่ะคือบ้านจ๋าเลี้ยงปลามังกรเราก็เลยเราอยากหาแมลงเหยื่อที่เขามีสารอาหารสูงสูงให้สัตว์เลี้ยงกินก็ได้มารู้จักกับแมลงสาบดูเบียค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาขยายพันธุ์เยอะมากขึ้นปลาเรากินไม่ทันค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายแมลงสาบค่ะพอมาดูค่ะนี่เลยนะเนี่ยจัดถืออย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ไปไหนเขาไม่บินไม่อะไรเลยเขาจะอยู่แค่ในแผงไข่ของเขาค่ะ
0: มันไม่กระโดดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไม่มีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินแบบได้อยู่ใกล้เขามากๆได้กลิ่นไหมคะ
0: ไม่มีกลิ่นคุณผู้ชมนะคะแมลงสาบดูเบียมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้เป็นแมลงสาบป่าที่ชอบกินผักผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งโปรตีนแคลเซียมและไขมันต่ำการเลี้ยงจะเป็นแบบระบบปิดเลี้ยงในกล่องพลาสติกเจาะรูระบายอากาศปิดไว้หนึ่งด้านเพื่อป้องกันแสงเนื่องจากแมลงสาบดูเบียชอบแสงน้อยและปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาเจาะกินแมลงสาบค่ะในกล่องจะใส่พ่อพันธุ์ลงไป2ขีดแม่พันธุ์3ขีด2ถึง3สัปดาห์ก็จะให้ลูกแล้วค่ะ
2: จริงๆก็สวยนะ
0: อาหารที่ให้จะเป็นผักผลไม้รำข้าวอาหารเม็ดสำหรับสัตว์ส่วนภายในกล่องก็จะมีแผงไข่ฟองน้ำและอาหารระยะเวลาการเลี้ยงที่ส่งขายอยู่ที่ 1-5 เดือนแมลงสาบมีอายุอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีครึ่งค่ะคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าการเลี้ยงของน้องจ๋าเนี่ยคือเน้นความสะอาดเป็นหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำความสะอาดอาทิตย์ละกี่ครั้งคะน้องจ๋า
1: อาทิตย์ละ1-2ครั้งค่ะถ้ามีเวลาก็คืออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
0: ในการเลี้ยงตรงนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องไหนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกเลยจะให้เป็นผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้ค่ะถือว่าเป็นอาหารสดถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืนอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าเน่าเสียได้ค่ะเราก็เอาขี้ของเขาอ่ะเขาจะมีขี้เนาะแล้วก็เอาไปเททิ้งเอาลังพลาสติกค่ะไปล้างทำความสะอาดตากแดดค่ะแผงไข่กระดาษเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเขาช่วยดูดซับความชื้นหลังจากนั้นเขาจะระบายกลิ่นได้ดีและระบายความร้อนได้ดีซึ่งความร้อนเนี่ยคือปัจจัยหลักในการเลี้ยงเลยค่ะถ้าร้อนแบบร้อนแดดเงี้ยเขาก็ตายได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอบอ้าวไม่มีการระบายอากาศที่ดีเงี้ยเขาก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแผงไข่กระดาษค่ะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำให้เขาอยู่รอดได้มากกว่าค่ะ
3: น
1: ี่
3: คือที่หนูเตรียมไว้แล้วที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าตอนนี
0: ้จะขายแบบตัวเป็นมีชีวิตค่ะรายได้แต่ละเดือนอยู่ที่ 10,000 บาทไปจนถึง 40,000 เน้นขายผ่านทางออนไลน์เพจแมลงสาบฟาร์มพัททาแต่ละวันมียอดจำหน่าย 5-20 กล่องค่ะ
1: กลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เอกโซติกค่ะซึ่งสัตว์เอกโซติกเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากๆเลยแต่โดยส่วนมากก็จะเป็นเบียร์ดากอนตุ๊กแกค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเห็นกล่องแค่นี้แบบนี้กี่บาทน้องจ๋า
1: 100บาทถึง200บาทค่ะ
0: แล้วก็ขายได้ทุกไซส์ทุกขนาด
1: สามารถขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยค่ะแมลงสาบดู

0: เดียของเรา
1: แต่ไซส์ที่แพงสุดน่าจะเป็น
2: ไซส์เล็กค่ะเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยไม่มีน้ำหนักเวลาออกต่อ1กล่องอ่ะค่อนข้างที่จะหลายตัวหลายร้อยตัวมากๆราคาก็จะสูงกว่า
1: อย่างไซส์เล็กกิโลละเท่าไหร่คะ
2: หุย
1: เราขายยังไงล่ะคะ
2: เราขายเป็นกรัมค่ะใช่ค่ะ
1: กล่อง
2: นึงอะค่ะประมาณ40กรัมถึง50กรัมก็จะอยู่ที่200บาทถึง300บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบเนี้ยค่ะก็จะถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเดียวก็200ถึง300ถึง400บาทแล้วแต่ช่วงค่ะอันนี้ราคาแบ่งค่ะ
1: ถ้าม
2: ี
1: ผ
2: ัก
1: ผลไม้หน
2: ู
1: ก็จะให้เป็นผลไม้ของที่บ้านเองก็คือ
3: จ๋าจะคอยอัปเดตข้อมูลการเลี้ยงแมลงสาบดูเบียผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าติดตามมากขึ้นและไว้ใจค่ะการเลี้ยงแมลงสาบจ๋าก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยหาอ่านบทความของต่างประเทศกว่าจะเลี้ยงสำเร็จก็ลองผิดลองถูกเกือบปีเลยค่ะ
2: ฟองน้ำค่ะเป็นอันนี้เราเรียกว่าถาดน้ำนะคะไว้ให้
0: อ
2: ัน
0: นี้คือไม่สมบูรณ์ถ้าอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้
1: เซลฟี่มันจะน่าสวยป่ะ
4: ตัวมีอะไร
1: พี่ตีขอยืมเขาหลับไป
2: จ๋ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเริ่มจากการกำจัดความกลัวในตัวเองก่อนเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่กลัวแมลงสาบบ้านมากๆเลยค่ะแล้ววันนึงเราต้องมาดูแลแมลงสาบที่มีลักษณะคล้ายกันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงดีล่ะให้ความกลัวเหล่านี้มันหายไปแต่ก็ไปศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าคุณประโยชน์มันแตกต่างกับแมลงสาบบ้านเรานะมันไม่เหมือนกันมันไม่บินมันไม่มีกลิ่นการที่เราจะมาทำอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะว่าเรียนจบจะต้องทำงานประจำหรือว่าวนลูปชีวิตกันทำงานเช้าเลิกเย็นอย่างเงี้ยค่ะลองก้าวผ่านความกลัวหรือว่ามองในแง่บวกค่ะว่าการเลี้ยงสัตว์เล็กๆค่ะก็สามารถสร้างอาชีพให้กับทุกคนได
1: ้
3: ที่อยากจะเลี้ยงแมลงสาบดูเบียจ๋าก็บอกว่าควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านที่สำคัญต้องหาตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกฟาร์มอีก5แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรับซื้อแมลงสาบจากลูกฟาร์มกิโลกรัมละ 1,000 ค่ะนอกจากจะสร้างรายได้กับตนเองแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอีกด้วยค่ะ

น้องจ๋าบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้ครับจะเตรียมขยายพื้นที่ให้มีมากกว่านี้ครับจะได้เลี้ยงแมลงสาบดูเบียไว้ป้อนตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้ต้องบอกว่าแทบแตกทุกวันเลยครับแฟนคลับเนี่ยแห่ไปชมความน่ารักของน้องหมูเด้งในช่วงปิดเทอมกันด้วยตัวที่เขาก็แบ่งให้ชมนะครับรอบละ5นาทีเองเพื่อให้คนด้านหลังได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าคนต่อคิวเยอะจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับเวลา 15:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนำให้เลือก

างเลือกที่หนึ่งส่วนทางเลือกที่สองถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีกสองทางเลือกก็คือหนึ่งย้ายเขาออกไปซะนะหรือสองเราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: คุณผู้ชมครับที่ผ่านมารายการอาหารจานสุกมักจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่มีโครงการอาหารกลางวันเข้มแข็งแล้วก็ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนที่กําลังเริ่มต้นก้าวแรกในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กครับเขามีอุปสรรคอะไรบ้างและเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเริ่มหลงซะแล้วล่ะครับก็ดูสิครับคุณผู้ชมมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าอ้อยไร่อ้อยครับเดินทางมาตั้งนานยังไม่เห็นวี่แววจะเจอที่เราจะไปเลยครับคือแบบวัดโรงเรียนเนี่ยไกลมากครับคุณผู้ชมจากถนนเส้นหลักของอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยก็เข้าซอยมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปอีกเรื่อยๆเดินทางไปแบบเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีหลงซะแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเพราะผมตั้งใจแล้วว่าจะมาดูก้าวแรกแห่งความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านผาสามยอดก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนให้ได้ครับและแล้วเราก็มาถึงครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดคุณผู้ชมแปลกใจไหมครับ ผมยังแปลกใจเลยครับคือแปลกใจว่าทำไมไม่นั่งรถมาเนี่ยเดินมาทำไมให้เมื่อยให้นานทำไมงงตัวเองอยู่เหมือนกันครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยครับเป็นโรงเรียนเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหมู่บ้านผาสามยอดครับและอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ครับและที่รายการของเราต้องเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคลากรในโรงเรียนเขาเพิ่งเริ่มจัดโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นโภชนาการที่ครบถ้วนให้กับเด็กๆในโรงเรียนครับถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยยังไงล่ะครับเพราะใช่ว่าจะเอาแบบแผนของโรงเรียนอื่นๆหรือแผนงานที่เขามีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่างกันไปครับฉะนั้นก็ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มลดแผนการจัดสรรให้เข้ากับโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างเหมาะสมครับมาครับคุณผู้ชมเราไปชมพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปคุยข้อมูลเชิงลึกมากกับผอ.โรงเรียนกันก่อนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงบ้านเขาเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านนะครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับผอ.เรืองจุฬาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยครับ
2: โรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด42คนนะคะทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากด้านวิชาการครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการเกี่ยวกับด้านโภชนาการคงต้องสอบถามด้านโภชนาการด้วยนะครับเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการไปด้านโภชนาการเราดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างครับ
2: โรงเรียนนะคะได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เข้ามาช่วยเราก็คือโครงการ Food for Good ค่ะ
0: Food for Good นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีเครือข่ายเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอบต.ช่วยเนี่ยมันก็ง่ายเนาะคนบ้านเดียวกันเองเนาะ
2: ใช่ค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันในแต่ละฝ่ายนะคะในส่วนของด้านอาหารกลางวันก็จะมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ในส่วนของการประสานเครือข่ายต่างๆก็จะเป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือครูนวพัฒน์มันจำยูนค่ะ
0: ครูนวพัฒน์นะครับมีชื่อเล่น
2: ครูอิ๋วค่ะ
0: ครูอิ๋วนะครับเรียกนวผู้หญิงเหรอครับ
2: ใช่
0: นวพัฒน์นี่ฟังแล้วนึกว่าผู้ชายนะครับอ๋อครูนะว่าครูอิ๋วจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับครูอิ๋วกันต่อไปครับแต่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการเราไม่ถามไม่ได้ครับรายการชื่ออาหารจานสุกครับผอ.ครับผมให้เวลา10วินาทีนะครับคำถามถามว่าถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกเนี่ยจานไหนที่ทำให้ผอ.มีความสุขมากที่สุดครับ9 8
2: ข้าวมันไก่
0: ข้าวมันไก่ทำไมล่ะครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะ
2: อร่อยแล้วก็แล้วนักเรียนที่นี่ก็ชอบค่ะถ้าแม่บ้านทำอาหาร
0: วันไหนเป็นข้าวมันไก่
2: ใช่
0: เรียกว่าเติมกันแล้วเติมกันอีกนะครับสรุปง่ายๆครับอาหารจานสุกของผอ.คือข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่คืออาหารที่นักเรียนที่เหมือนลูกของผอ.ชอบกินนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากครับผอ.ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ออกไปทางเกมโชว์นิดหน่อยหยอกกันเล่นนะครับท่านผอ.อย่างที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ครับโรงเรียนนี้มีนักเรียนเพียงแค่42คนเท่านั้นแล้วพอแบ่งแต่ละห้องเรียนก็เหลือห้องละไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆแต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับเพราะจะได้เรียนแบบใกล้ชิดคุณครูคุณครูก็สอนกันแบบ close up รับรองดูแลทั่วถึงทุกคนดูสิครับน่ารักเชียวคุณครูกับนักเรียนเนี่ยเอาล่ะครับคราวนี้เราไปหาคุณครูที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันกันเลยดีกว่าครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้โรงเรียนตัวเองนั้นอยู่รอดคำว่าอยู่รอดของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อยลงแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนอาจจะถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่นแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามใช้อาหารและโภชนาการเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อจะทำให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมองเห็นว่าโรงเรียนนี้ไม่แพ้โรงเรียนขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันที่ทำให้เด็กกินอาหารแล้วเด็กก็มีความสุขเด็กก็เลยอยากมาโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านผาสามยอดแห่งนี้

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังตามหาคุณครูอิ๋วนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงที่บริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันครับเดี๋ยวผมเจอใครเนี่ยผมจะถามหาครูอิ๋วและแน่นอนครับคนคนนั้นต้องเป็นครูอิ๋วแน่นอนตามสูตรของรายการโทรทัศน์ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าครูอิ๋วคนไหนครับ
1: คนนี้เลยค่ะ
0: อุ๊ยตายมหัศจรรย์แท้ๆไม่น่าเชื่อเลยครับใครจะเชื่อนะครับว่ามันบังเอิญได้ขนาดนี้คุณครูอิ๋วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนี้มา
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: ปีนี้ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องโภชนาการตั้งแต่ต้นเลย
1: ไม่ค่ะหนูดูแลในเรื่องของวิชาการค่ะ
0: เป็นวิชาอะไรครับ
1: วิชาการก็คือดูแลเรื่องของวิ
0: ชาทั่วไปตอนเรียนเอกอะไรนี่นอกเรื่อง
1: คณิตศาสตร์ค่ะ
0: อ๋อก็เลยต้องถือลูกคิดนิดนึงนะครับเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าถึงตอนนี้ก็ดูแลวิชาทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ที่เอกแน่ๆคือเอกสาร
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่จบไม่สิ้นเอกนี้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่มาดูแลเรื่องโภชนาการล่ะครับ
1: ก็คือมีหนังสือมานะคะแจ้งมาโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนต้องการความช่วยเหลือให้เขียนโครงการไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือก็คือโครงการ Food for Good
0: Food for Good
1: ใช่ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็มีปัญหาในเรื่องของจัดสรรอาหารกลางวันอยู่แล้วเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันน่าจะช่วยโรงเรียนเราได้ค่ะเราก็เลยหนูก็เลยเขียนโครงการเสนอไปค่ะ
0: เราก็เลยเขียนไปพอเขียนไปปุ๊บได้รับการตอบรับ
1: พ
0: อได้รับการตอบรับทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ดูไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่เขียนโครงการ
0: เนี่ยไม่น่าไปตกกระไดเลยเลยต้องรอโจรไปด้วยเลยแปลว่าก่อนที่จะยื่นเรื่องเข้าไปที่โครงการ Food for Good เนี่ยช่วงนั้นครูอิ๋วคงจะต้องรู้สึกแล้วล่ะว่าโภชนาการที่โรงเรียนเด็กๆได้รับมีปัญหาอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งในเรื่องของปริมาณหรือว่าการจัดการของเราแล้วทีนี้เขามีแบบในเรื่องของการเกษตรคือมีพวกโรงเห็ดโรงไก่อะไรอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาต่อเติมหรือซื้ออะไรต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาม
0: ันก็สุดโทรมไปเรื่อยใช่ค่ะ Food for Good ก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องโภชนาการ
1: เรื่องโภชนาการนะคะเราก็เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้1ปีค่ะ
0: อืมโอ้โหแปลว่าตอนที่มาอยู่6ปีนี่คือก่อนหน้านั้นก็ประเดาะประเดะอยู่มาหลายปีเลยเนาะจนกระทั่งแบบ4ปีกว่าปีกว่าๆนี่ถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมฮะ
1: ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ1นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เรามีวัตถุดิบจากของโรงเรียนเราที่จะนำเข้าไปมาเสริมนะคะ
0: ไม่เชื่อครับผมขอไปดูที่โรงอาหารได้มั้ยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ
0: ทางไหนครับคุณครู
1: ด้านนู้นเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำ
2: เทปนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าครัวกันแบบไวๆเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันพอดีนั่นเองครับคิดดูแล้วกันครับไกลขนาดไหนระหว่างเดินไปโรงอาหารเราได้พบกับเด็กๆครับงานนี้ก็ต้องขอถามน้องๆกันหน่อยครับ ชอบกินอะไรกันบ้างจ๊ะเด็ก
3: ๆลายอยากมาโรงเรียนซื้อมือและลายอยากเรียนหนังสือเก่ง
4: ลาแม่กินผักกะหล่ำเพราะว่ามันเฮ็ดให้เราแข็งแรง
5: น้องไอชอบกินข้าวผัดที่โรงเรียนค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะ
6: หนูชอบกินแครอทค่ะแม่ครัวเอาแครอทมาใส่ในข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะ
7: หนูชอบผักสลัดค่ะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากเลยหนูชอบค่ะ
8: หนูชอบกินมะละกอสุกแล้วก็ส้มตำค่ะเพราะว่ายายจอยทำอร่อยค่ะ
9: หนูชอบกินส้มตำค่ะเพราะว่ามันแซ่บค่ะ
2: ส้มตำมันแซ่บค่ะป้าจ่อยก็เลยจัดให้ตามใจเลยครับวันนี้เมนูก็คือไข่เจียวหมูสับและส้มตำพร้อมด้วยแตงโมนั่นเองครับแต่ส้มตำเนี่ยวัตถุดิบหลักก็ต้องเป็นมะละกอใช่ไหมล่ะครับเด็กๆนักเรียนผู้ชายก็เลยอาสาไปเก็บมะละกอให้ครับดูสิครับที่เห็นปีนกันอยู่นั่นน่ะคนนะครับไม่ใช่ลิงดูครับว่าเขาจะทำได้ไหมถึงแล้วครับเอื้อมมือแล้วหมุนแล้วครับหมุนอีกทีหมุนหลุดมาแล้วครับ1ลูกแล้วก็โยนลงตะกร้าไปแล้วแม่ทำกันเป็นทีมดีนะครับอีกคนก็ช่วยจับต้นไว้ไม่ให้สั่นคุณครูก็ให้กำลังใจดีนะครับชี้เก็บลูกนั้นลูกนี้เอ๊ะแต่ที่กอดอกอยู่นี่มันคือยังไงล่ะครับผมว่าลักษณะนี้เนี่ยน่าจะดูภาพรวมมันนะครับแล้วในส่วนของไข่สำหรับไข่เจียวนั้นอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเพราะเป็นการทำงานแบบภาคพื้นดินครับเดินเก็บสบายๆกันไปเลย หลังจากได้วัตถุดิบมาครบแล้วก็ถึงคราวของป้าจ่อยแม่ครัวประจำโรงเรียนโชว์ฝีมือตำส้มตำแล้วล่ะครับเริ่มจากโชว์การปอกมะละกอก่อนเลยครับชุบชุบชุบเป็นไงครับธรรมะธรรมแม่โอ้โหผมก็พูดเวอร์ไปงั้นล่ะครับป้าแกก็ปอกแบบปกตินั่นแหละครับจากนั้นป้าจ่อยก็เอามะละกอมาสับให้เป็นเส้นพอดีคำเติมสีสันด้วยมะละกอสุกอีกนิดหน่อยพอป้าจ่อยสับมะละกอจนพอใจแล้วก็หันมาตำพริกกระเทียมที่เตรียมเอาไว้ตำไม่นานก็หั่นถั่วฝักยาวตามลงไปแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานธรรมชาติด้วยมะเขือเทศลูกแดงๆจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะลงไปด้วยความชำนาญตามด้วยมะกอกสักลูก2ลูกกำลังดีต่อมาป้าจ่อยก็เติมปลาร้าให้ความนัวเพิ่มรสเค็มด้วยน้ำปลาดีแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้เข้ากันตามด้วยพระเอกของงานนั่นก็คือมะละกอนั่นเองแล้วป้าจ่อยก็บรรจงตักใส่จานเป็นอันเสร็จแล้วครับแหมน้ำลายสอเลยล่ะครับอีกเมนูหนึ่งครับไข่เจียวหมูสับเนื่องจากต้องทำแบบปริมาณมากนะครับไข่ก็เลยปริ่มชามอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ด้วยประสบการณ์ของป้าจ่อยแล้วมือช

0: ชั้นนี้ไม่มีกระชอกครับว่าไปนั่นนอกจากหมูสับแล้วป้าจ่อยก็ยังใส่ผักใส่แครอทให้แทรกอยู่ในไข่ด้วยนะครับเด็กๆจะได้กินผักไปพร้อมๆกันเลยเป็นยังไงล่ะครับทอดออกมาแล้วสีเหลืองทองน่ากินใช่ไหมล่ะครับ
1: อาหารของโรงเรียนที่นี่นั้นก็สะท้อนอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่ามีความรู้ด้านโภชนาการที่ผมชื่นชมมากก็คือคิดได้อย่างไรเอามะละกอที่ปลูกได้ในพื้นถิ่นเอามาทำส้มตำแล้วให้เด็กกินปกติแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารชูรสของผู้ใหญ่แต่จะบอกว่าส้มตำในมิติของนักโภชนาการคือสลัดไทยปาปายาป๊อกป๊อกโภชนาการครบ5หมู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะผักได้จากมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศได้แล้ว3อย่างแต่อย่าลืมว่าเด็กกินเผ็ดไม่ได้แต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดพยายามจะทำส้มตำให้เป็นรสชาติที่เด็กชอบและเป็นอาหารจานโปรดการกินส้มตำเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่เคยกินผักอยากกินผักลูกใครไม่กินผักแล้วทำส้มตำไม่เผ็ดแล้วกินพร้อมกับผู้ใหญ่พร้อมกับไก่ย่างหรือไข่เจียวเด็กกินผักแน่นอนแล้วอีกเมนูนึงก็เป็นไข่ที่บอกว่ามันเป็นโปรตีนส่วนผลไม้ก็คือแตงโม

0: เห็นเด็กๆได้กินอาหารแล้วมีความสุขแบบนี้ก็น่าชื่นใจอยู่นะครับแต่โรงเรียนบ้านผาสามยอดเนี่ยยังต้องพบกับปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำสะอาดสำหรับนำมาทำอาหารครับน้ำที่ใช้ในโรงเรียนนี้ยังเป็นน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาช่วยกันเจาะให้กับทางโรงเรียนนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่มากครั้นจะเอามาทำอาหารก็กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วโรงเรียนก็ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ทางโรงเรียนจึงต้องแบ่งงบประมาณอาหารกลางวันไปซื้อน้ำสะอาดมาสำหรับทำอาหารให้กับเด็กๆนั่นเองครับ
1: โอเคอ๋ออันนี้เป็นน้อง
2: ๆใช่ค่ะอันนี้เป็นประถมค่ะ
1: อันนี้คุณผู้ชมฮะเราไม่ได้ว่าขังไม่ให้เด็กออกนะครับแต่ว่าการสุนัขเข้านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเข้ามากวนเวลาทานอาหารกันโอ้เมนูวันนี้เป็น
2: ส้มตำไข่เจียวค่ะ
1: ส้มตำไข่เจียวนะครับเด็กๆครับส้มตำกับไข่เจียวชอบอะไรมากกว่ากันชอบส้มตำแล้วไข่เจียวล่ะชอบเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่โครงการ Food for Good ได้เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรานะครับเขาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครูครับ
2: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะแล้วก็มีทุนสนับสนุนในเรื่องของเกษตรค่ะ
1: ก็คือหมายความว่าทาง Food for Good เนี่ยนะครับ1คือให้ต้นทุนในด้านความรู้กับเราก่อน
2: ใช่
1: นะครับทั้งคุณครูไปเองด้วยมีแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่ทำความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการ1คือให้ต้นทุนด้านความรู้2ก็คือให้ต้นทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบนะครับแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือต้นทุนที่ให้เรามาสร้างวัตถุดิบของเราเองได้ด้วยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมโอ้โห

0: เหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเด็กได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็มีความสุขค่ะ
0: แล้วเมนูเราเลือกเองเราเลือกจากที่ของ
1: เมนูที่เราเลือกนะคะหนึ่งเราก็จะเลือกจากความชอบของเด็กนะคะความชอบของเด็กแล้วก็ความเหมาะสมจากโปรแกรมสกูลลันด้วยเขาก็จะมีเมนูมาให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาให้มันเหมาะสมกับเด็กของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้มันสมดุลกับสิ่งที่เขาต้องการ
0: ครับผมก็คือในขณะเดียวกันทราบมาว่าเราเลือกเมนูเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งไปให้ทาง
1: ใช่ค่ะก
0: ็มีการได้พิจารณาด้วย
1: ใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แนะว่าอันไหนเหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่ได้ว่าเป็นให้ความรู้แล้วจบไปก็ยังมีการติดตามผลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่ผมแปลกใจมากครับคุณผู้ชมครับยิ่งคุยครูอิ๋วยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งคุยก็ยิ่งห่างเนี่ยโดนได้ไม่คันค่ะแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยอยู
1: ่ก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเราก็

0: แบ่งหน้าที่กันนะคะก็ช่วยกันในทุกส่วนเลยค่ะ
1: ครับผมก็มีคุณครูพัฒนาการด้วยที่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับกับครูอิ๋วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็หนูจะเป็นทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างคุณครูกับโครงการFood for Goodนะคะ
1: อย่างนี้ก็คือคุณครูแต่ละท่านก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอาหารกลางวันด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือเราจะมีการแบ่งเวรคุณครูแต่ละท่านเพื่อรับผิดชอบในการซื้ออาหาร
1: ซื้อวัตถุดิบมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือทั้งอาทิตย์นี้คุณครูคนนี้จะมีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบมา
0: ใช่ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นคนเตรียมเมนูอาหารนะคะเตรียมสำรับอาหารว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องมีเมนูนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปหาซื้อมาตามที
1: ่กำหนดไว้
0: ค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับคุณอิ๋วคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: ไปอิ่มพอดีเลย
0: หมดเกลี้ยงเลย
2: การดูแลเด็กๆ เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องวัตถุดิบประกอบอาหารหลายต่อหลายอย่างและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มโครงการนับว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับ
3: ก็ทำด้วยกันก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะก็ช่วยกันมีอะไรก็เอาไปแบ่งกันช่วยกันทำบ้านโรงเรียนวัดก็ช่วยกันสนับสนุนกันมีเบี้ยผักอะไรก็ไปเวลาโรงเรียนทำอะไรปลูกผักอะไรก็เอาไปสนับสนุนก็ดีใจก็มีความสุขที่ได้ให้โรงเรียนให้ทำอาหารช่วยเด็กเห็นเด็กกินก็เห็นเวลามีกิจกรรมคุณครูก็เชิญไปก็ไปเห็นเด็กกินอาหารเราเอามาให้อย่างนี้เราก็ดีใจก็มีความสุขค่ะ
4: บ้านผาสำยอดเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตรหรือปลูกพืชผักที่ส่งตลาดเมืองทองอย่างเงี้ยเยอะมากเราก็เลยเล็งเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกผักแล้วทำไมเราไม่ทำผักที่ว่ากินได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มผักแปลงใหญ่ขึ้นมาของตำบลทรัพย์ไพวันพอผักเราได้มาตรฐานหรือว่าปลอดภัยขั้นที่ว่าปลอดภัยเราก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้กินกับเราด้วยเราจะผูกปากตัวไหนก็ช่างเราก็จะส่งเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆสมมติว่าอาทิตย์นี้คุณครูอาทิตย์นี้ผักบุ้งเราจะออกนะเดี๋ยวจะส่งวันพุธอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้หาผักตรงนั้นมาหรือผักคะน้าวันนี้ช่วงนี้เรามีคะน้านะเราก็จะส่งอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทางโรงเรียนไปบางทีสมาชิกในกลุ่มเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าวันนี้เราจะมีผักเข้าโรงเรียนผักอันนี้นี่นะใครสะดวกมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอดทุกคนช่วยกันดูแลลูกหลานคนละไม้คนละมือแบบนี้เห็นแล้วก็แม่ปลื้มใจครับนี่แหละครับการเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันสร้างรากฐานให้แข็งแรงเพื่อให้เด็กๆต่อยอดกันไปได้แบบไม่สั่นคลอนทำหน้าที่การเรียนหนังสือแบบมั่นใจและมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาชาติในอนาคตให้สมบูรณ์เยี่ยมไปเลย
0: สำหรับในความคิดเห็นของหนูนะคะคำว่าอาหารจานสุกนะคะ1คือต้องทานแล้วมีความสุขค่ะความสุขในที่นี้นะคะ1มันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพดีเราก็มีความสุขดังนั้นอาหารนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยนะคะก็มีโภชนาการที่ครบถ้วนตามที่เราได้รับนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแต่ความสุขถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีความปลอดภัยเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในความคิดของหนูนะคะก็คือ1จะต้องเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ครบโภชนาการนะคะแล้วก็ทานแล้วมีความสุขนะคะบวกกับความอร่อยเล็กน้อยนะคะค่ะ
5: โรงเรียนบ้านผาสามยอดมีความเพียรพยายามในการจัดการด้านอาหารกลางวันบวกกับด้านวิชาการเพราะฉะนั้นเด็ก40คนผมมั่นใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้เด็กโรงเรียนนี้ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเด็กมาโรงเรียนแล้วได้กินอาหารแล้วมีความสุขครับ
1: คุณผู้ชมครับการเดินทางพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับ
6: วันนี้โรงเรียนบ้านผาสามยอดเริ่มต้นก้าวแรกสู่การมีโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆแล้วมาเป็นกำลังใจให้คุณครูและนักเรียนที่นี่กันนะครับที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
7: เอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้วันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไหนค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะแต่นี่จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับ เจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเครดิตเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันแฟกเมนต์ครับแฟกเมนต์หมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการจ่ายเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เรา provide แบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคน

0: ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะดรอปออฟเลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรับฟังเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมโดยในวันนี้เราจะได้เข้าใจโรคร้ายชนิดใหม่นี้จากนักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อจะได้รู้ถึงวิธีป้องกันและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ไซน์คาเฟ่นะครับเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเปิดให้นะฮะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็สื่อแล้วกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเราจะเลือกอิชชูที่มีความตื่นตัวในสังคมในขณะนั้นนะครับผมว่านั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วเราครับก็จะพยายามใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปตอบคำถามว่าที่สังคมกำลังสนใจอยู่ประเด็นนั้นๆเนี่ยมีคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ไหม Science Cafe วันนี้ก็นำเสนอเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2012นะครับซึ่งเป็นโรคหวัดที่มีความสำคัญข่าวในสังคมขณะนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเหมือนกับโรคซาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่พบผลแรกๆในย่านตะวันออกกลางนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนตื่นตัวกันมากหรือในสังคมของบ้านเราเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีโรคนี้ระบาดเข้ามาในประเทศนะฮะเช่นมาเลเซียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่ไปทางด้านไปทางตะวันออกกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออันนี้กลับเข้ามาซึ่งในขณะนี้ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่มีรีพอร์ตนะฮะแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอยู่ในประมาณ20-30%นะฮะจึงเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วผมคิดว่าเราควรจะทราบว่ามันติดต่อได้ยังไงอาการเป็นไงจะป้องกันยังไงนะฮะ
0: ช่วงนี้พบกับการฟังการเสวนา Science Cafe ในบรรยากาศสบายๆเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012โดยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหิดลมหิดลดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.แพทย์หญิงพรพันธ์มาตังคสมบัติชูพงษ์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องโรคติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่หรือ MERS virus นะคะพวกเราคงได้ยินข่าวกันมาพอสมควรแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ยินข่าวเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นข่าวอันนี้ก็จะบอกว่ามีMERS virusเป็นโคโรนาไวรัสที่มาจากซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้บอกว่า MERS ไวรัสเนี่ยอาจจะทำให้เกิด outbreak ทำให้เกิดการติดเชื้อแพร่กระจายเยอะทั่วไปเหมือนกับ SARS ไวรัสหรือเปล่าแล้วมันจริงๆมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงกันแน่นะคะแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่ามันเริ่ม spread มาถึง Southeast Asia แล้วด้วยแล้วก็มีข่าวว่าชาวมุสลิมคนไทยเนี่ยค่ะไปทำพิธีอุมาเลาะอยู่ที่มิดเดิลอีสต์แล้วก็กำลังเริ่มทยอยกลับมาแล้วเราจะต้องกลัวมันขนาดไหนแล้วเรารู้จักมันมากขนาดไหนเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะขอถามอาจารย์อรุณีก่อนละกันค่ะว่าตกลงไอ้ MERS ไวรัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะ
3: จริงๆแล้วคำว่า MERS เนี่ยเป็นตัวย่อนะคะก็มาจากคำว่า Middle East Respiratory Syndromeนะคะก็คือกลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งพบในคนไข้กลุ่มแถวตะวันออกกลางนะคะทีนี้ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มที่รีพอร์ตในช่วงนั้นเนี่ยแถวปีหรือตั้งแต่ปี2012ก็คือเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการนิวโมเนียแล้วก็เคสแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วต่อมาเนี่ยไม่กี่เดือนภายหลังเนี่ยก็สามารถแยกเชื้อไวรัสได้จากคนไข้กลุ่มนั้นก็เลยตั้งชื่อว่า Middle East เอสเบอรี่ซินโดรมโคโรนาไวรัสพบว่าไวรัสที่แยกได้เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสนะคะทีนี้พอเราฟังว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกคนคงเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีซาร์สอย่างนี้อาจารย์หนิงพูดถึงซาร์สเนี่ยก่อนที่จะมีซาร์สเนี่ยเรารู้จักโคโรนาไวรัสกันมาก่อนแล้วนะคะแพทย์ทั่วไปเนี่ยฟังว่าโคโรนาไวรัสนี่โอ้เชื้อกระจอกนะคะหวัดนะหายเองไม่มียารักษาไม่ต้องทำอะไรนะคะเรารู้จักโคโรนาแบบนั้นมานานเลยตั้งแต่1960ที่เราแยกเชื้อได้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่มียานะคะส่วนใหญ่คนที่ป่วยก็จะมีอาการแค่หวัดจะมีแค่รีพอร์ตเล็กๆน้อยๆนานๆทีว่ามันมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องบางคนคนแก่มากๆบางคนอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการนิวโมเนียแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ความเชื่อนั้นก็จบลงหลังจากซาร์สโผล่มาเมื่อปี2003นะคะเพราะว่าซาร์สเนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ของโคโรนาไวรัสใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่กระจอกนะคะมันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดนิวโมเนียรุนแรงนะคะก็เลยเป็นชื่อของซาร์สนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วโคโรนาเนี่ยมันก็แบบเป็นไวรัสที่สำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่ามันเป็นไวรัสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่ถามว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งในลักษณะของไวรัสที่มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่เป็น RNA ไวรัสนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือไวรัสที่มันสามารถจะติดเชื้อได้ในสัตว์หลายๆพวกนะคะหลายๆกลุ่มไม่ได้มีเฉพาะในคนเท่านั้นหรือในลิงเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสที่โคโรนานี้เจอได้ในสัตว์หลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะหมูหมาไก่เป็ดวัวอะไรเงี้ยลักษณะแบบเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงที่มันจะมีไวรัสบางตัวที่มันปรับข้ามขึ้นมาที่มนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงได้แล้วก็จริงนะคะพอเกิด2003ปุ๊บนะคะคนที่คาดไว้ก็บอกเห็นไหมมันมาจริงๆนะคะนะหลังจากเกิดซาร์สขึ้นปรากฏว่ามีคนทำการศึกษาโคโรนาไวรัสเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่มีซาร์สนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราก็พบว่ามันมีหลายกลุ่มนะแบ่งเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีแบ่งเป็น B A B อะไรซึ่งอาจจะไม่ได้สำคัญในแง่ของคนทั่วไปนะคะซาร์สก็มีไวรัสใกล้เคียงกับมันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยบอกว่าอาจจะมาจากชมดใช่ไหมคะสำหรับซาร์สตอนหลังเนี่ยก็พบว่าต้นตอจริง

น่าจะเป็นกลุ่มขังข่าวนะคะเห็นว่าสำหรับคนที่ทำเรื่องโรคอุบัติใหม่ emerging infectious disease ทั้งหลายเนี่ยพอมี emerging disease นะขังข่าวโดนก่อนเนี่ยเก็บขี้ขังข่าวจะหลุดนะยังไงก็ต้องสงสัยขังข่าวไว้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีการพิสูจน์หลายเคสหลายเชื้อแล้วนะคะว่าไปมาเนี่ยเจอมันอยู่ในขังข่าวนี่แหละนะคะซาร์สก็เป็นเช่นนั้นนะคะอยู่ในขังข่าวเพราะฉะนั้นเห็นว่าข้อมูลที่เราพบโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอในขังข่าวเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะหลายๆสายพันธุ์นะคะในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ที่ซาดีเรื่องพวกนี้เยอะเนี่ยก็คือฮ่องกงจีนอะไรแล้วเนี่ยนะคะในคนเนี่ยสายพันธุ์ที่เราเจอเช่น human corona virus 229 ENL 63อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ OC 43เนี่ยก็เป็นโคโรนาไวรัสที่เวลาเราตรวจรูทีนในแซมเปิลของคนไข้อะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีตรวจว่าสมมติคนไข้เป็นนิวโมเนียมานะคะเราสงสัยไวรัลนิวโมเนียเราอยากรู้ว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นเชื้ออะไรนะคะติดจากเชื้ออะไรเนี่ยเรามีวิธีตรวจเนี่ยคือตรวจเอาแซมเปิลมาแซมเปิลคนเดียวเนี่ยตรวจได้18ตัวหรืออาจจะ20ตัวนะคะเป็นพาเนลทันทีโดยวิธี PCR หรือว่าอาจจะลูมิเน็กซ์มีบีดไปบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วิธีเนี้ยเราก็มาว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาพวกเนี้ย 3-4 ตัวเนี้ยนะคะก็เข้าเป็นบรรจุอยู่ในพาเนลนี้ละนะคะถือเป็นคอมมอนไวรัสตัวหนึ่งเลยที่เราตรวจรูทีนมากๆเลยนะคะในห้องแลบเนี่ยนะคะนี่ SARS เนี่ยที่บอกว่าเรากลัวโคโรนาไวรัสหลังจาก SARS เพราะอะไรนะคะ SARS เนี่ยการค้นพบ SARS ครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดร.คาร์โลเออร์บานีคาร์โลเออร์บานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขา contribute อะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปช่วยดู outbreak อันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาร์สต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจนกระทั่งเกิด outbreak มี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะซาร์สกันเยอะเลยนะคะเป็น100เคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในเวชโชว์นี้ก็ส่งตัวดร.เออร์บานีเนี่ยไปอินเวสติเกตนะคะเขาก็ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกลับมาในเวชโชว์ให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบัตรใหม่อะไรทางเรือนหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เวชโชว์ก็ทำตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทยนะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสำหรับตอนนั้นนี่ก็คือบำราศนราดูรนะคะบำราศก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่เช็คแฮนด์กับใครทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไป isolation room ที่บำราศทันทีนะคะถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โปรเกรสไปเนื่องจากเออร์เบอร์นี่เนี่ยตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆ60แล้วในสุดก็เสียชีวิตด้วย severe pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นเออร์เบอร์นี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอกว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่ไอโซเลตก็เป็นไวรัสที่ไอโซเลตจากแซมเปิลของดร.อบานีนะคะก็จะเห็นว่าสำหรับซาร์สเนี่ยมีลักษณะพูดจริงๆต่างจากเมอร์สนิดหนึ่งนะคะก็คือซาร์สเนี่ยเอาเบรกต้นๆเลยที่ทำให้มันกระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือออกเอาเบรกที่ฮ่องกงก็คือมีหมอจีนคนหนึ่งซึ่งจริงดูคนไข้แล้วก็ติดจากคนไข้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็มาที่ฮ่องกงประชุมวิชาการอะไรเนี่ยค่ะก็อยู่บนตึกนั้นนะคะบนโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วจากโรงแรมนั้นเนี่ยนะคะเขาก็แพร่ไปเนี่ยถ้าดูเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศนะคะจากโรงแรมที่เดียวในฮ่องกงซึ่งพักอยู่สั้นๆช่วงที่ประชุมแล้วหมอคนนั้นหมอจีนคนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ซาร์สมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าจริงๆตัวซาร์สเองเนี่ยความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าค
คนไข้ที่ติดเชื้อ

SARS บางคนนะคะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่า super spreader คือมีความสามารถในการแพร่เชื้อเยอะนะคะมีเชื้อเยอะแพร่ได้เยอะนะคะในคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วลักษณะ super spreader นี้ก็ทำให้ SARS เนี่ยมันกระจายออกไปแบบเนี้ย

ริ่มสติสตังไม่ค่อยดีเริ่มเป็นห่วงตัวเองนะคะไอ้ถ้ามือมันเป็นแบบซาร์สจะทำยังไงนะคะเพราะว่าก็จะสเปรดกันอุตลุดนะคะคนไข้คนเดียวเนี่ยอุตลุดนะคะว่าข่าวดีก็คือว่าจริงๆตอนนี้ตรวจกันไปเป็นพันๆแล้วนะคะคนที่สัมผัสคนที่เป็นเมอร์สทั้งหลายเนี่ยก็ในเครื่องบินนะคะยังไม่มีใครบวกนะยังไม่มีใครบวกโอเคนะคะคนไข้ซาร์สมาเนี่ยแยกไม่ได้เลยจากเมอร์สตะกี้บอกนะคะคนไข้ซาร์สที่สรุปกันคนไข้เป็นพันๆทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าเกือบทั้งหมดมีไข้ไม่ใช่เกือบทั้งหมดอ่ะ 100% เลยนะมีไข้นะคะมีไอมีหอบนะคะซึ่งอาจจะมากน้อยขึ้นกับคนไข้มาเร็วหรือช้านะคะเราเจอคนไข้ช่วงไหนมีลักษณะอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะแสดงว่ามันมีไวรีเมียมีไวรัสเข้าไปในเลือดรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้แล้วก็หนาวสั่นมีปวดเมื่อยตามตัวมีปวดหัวนี่จะนอนสเปซิฟิกก็มีท้องเสียรวมด้วยซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยเราพบในเมอร์สนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะลักษณะพิเศษอันหนึ่งของซาร์สนะคะซึ่งทำให้เราเตือนว่าบุคลากรในทางการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากเวลามีเชื้อใหม่นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า universal precaution นะคะเช่นไม่ได้ป้องกันระวังอะไรแบบที่ควรจะทำเนี่ยนะคะในประเทศเวียดนามซึ่งที่บอกว่าเป็นที่แรกที่เราพบเอาเบรกนะคะเคสส่วนใหญ่นะคะเกือบ 60%เป็นเคสที่เป็น healthcare worker นะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็น healthcare worker สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำตอนนั้นหลังจากดร.อัลมานีเข้าไป investigate ก็คือปิดโรงพยาบาลนะคะทุกโรงนะคะที่มีเชื้อนี้กักตัวเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่ให้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือ2-3 อาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดเอาเบรกนั้นได้แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยนะคะซึ่งเอฟเฟกตีฟมากนะคะสำหรับกรณีของเวียดนามแต่ขอโทษนะคะหลังจากเวียดนามก็ตัดตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์นะคะก็ดีใช้ได้แคนาดานะคะปรากฏว่าที่ดราม่าเยอะๆก็คือใช่ไหมคะไต้หวันฮ่องกงจีนนะคะซึ่งยังมีเอาท์เบรกต่อเนื่องเนื่องจากเพราะว่าคนเยอะไม่ได้มีมาตรการที่เข้มข้นทันท่วงทีเอางี้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดได้มันต้องเร็วมากเราต้องเห็นต้องคอนโทรลตั้งแต่คนแรกๆนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ที่เอาท์เบรกแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะคุมได้มันจะยากขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไม่อยู่ในวินัยนะสั่งให้อยู่โรงพยาบาลก็จะขอกลับบ้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะยากมากนะคะมีคนติดซาร์สแค่ 8,000 กว่าคนนะจริงๆแล้วในเอาท์เบรกนั้นทั้งหมดรวมกันแต่ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่มหาศาลนะคะนะฮ่องกงนี่แบบว่าเอฟเฟกต์ 4% ของ GDP นะคะคำนวณเอาเป็นเงินเองว่าเยอะมากๆเลยนะคะไทยเองซึ่งเราไม่มีเคสอินเทอร์นอลของเราเลยนะเราโชคดีมากพอดร.อัลเบนีเข้ามาเนี่ยถ้านับก็คือนับดร.อัลเบนีคนเดียวเราไม่มีอีกเลยนะคะที่พิสูจน์หรือคอนเฟิร์มโชคดีจริงๆนะคะสำหรับเมอร์สณตอนนี้นะตอนนี้นะคะยังไม่เป็นซาร์สนะคะถึงแม้คลินิคอลทุกอย่างเกือบเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่เหมือนเนื่องจากว่าคนไข้ที่ติดเชื้อของเมอร์สทั้งหมดมีแค่200กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิคอลสเปกตรัมก็อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมเยอะมากประเทศที่ระบาดเมเจอริตี้ก็จะยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะประเทศรองลงมาก็คือ UAE United Arab Emirates นะคะ2ประเทศแต่ว่าซาอุดีอาระเบียก็จะเยอะกว่าเยอะนะคะโดยที่จะเห็นว่าบางประเทศที่ติดคนน้อยๆเนี่ย mortality มันก็จะดูเยอะใช่ไหมคะมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นเคสแรกๆเขายังไม่ชำนาญนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนอัตราตายสูงแต่ว่าอัตราตายโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก 30-50% นะคะจะเห็นว่ามีคนไข้ที่ import เข้าไปนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไป contact นะคะเชื้อต่างๆเนี่ยในประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะแล้วก็กลับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็แครี่เชื้อไปนะคะจะเห็นว่าก็ไอ้ที่เห็นแดงใหญ่อันเนี้ยนะคะก็คือศูนย์กลางนะคะส่งออกเชื้อไปที่ต่างๆนะคะในประเทศที่ส่งออกไปเนี่ยก็มีบางประเทศที่มีคลัสเตอร์ของการระบาดในประเทศนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็จะมีคนที่ไปคอนแทคใกล้ชิดอะไรเงี้ยติดอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เอาเบรกใหญ่นะคะเป็น 2-3 คนแล้วก็หยุดได้นะคะก็โชคดีไป

0: นะคะเรายังไม่เห็นเอาท์เบรกใหญ่
1: ๆจริงๆตัวนี้ทำให้เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอาการหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็คือปอดอักเสบปอดบวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแรกเลยที่ทุกคนจะต้องมีก็คือไข้สูงโดยเฉพาะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยที่จะตามมาก็คือมีอาการไอนะคะแล้วก็คนไข้จำนวนมากเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปอดอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีหอบหายใจเร็วอันนี้เป็นอาการหลักนะคะส่วนน้อยนะคะที่อาจจะมีอาการข้างเคียงอื่นๆเฉพาะเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีคนไข้บางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะมีคนไข้ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีท้องเสียร่วมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราใช้ดูนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากอาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องอาศัยประวัติร่วมด้วยว่าพวกนี้มีประวัติไปสัมผัสนะคะกับคนที่ป่วยนะคะมาก่อนหรือมีประวัติไปประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะภายใน2อาทิตย์ค่ะโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012นะคะในปัจจุบันนี้เราก็ให้ชื่อมันว่า Middle East Respiratory Syndrome นะคะโคโรนาไวรัสนะคะก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เราแยกได้จากคนไข้ในประเทศตะวันออกกลางถ้าพูดถึงความน่ากลัวหรือความรุนแรงเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็ถือว่ามีความรุนแรงสูงนะคะเพราะว่าหลังจากคนไข้ติดเชื้อเนี่ยอัตราตายเนี่ยอาจจะสูงถึง 30-50% นั้นเนี่ยในทางโรคติดเชื้อเราก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเมื่อเทียบกับ SARS นะคะซึ่งเราเคยระบาดกันเมื่อปี2003อันนั้นเนี่ยอัตราตายยังแค่ 10% นะคะขณะที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยอัตราตายยังแค่0.01-1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เราก็ถือว่ามันเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่มีความรุนแรงสูงค่ะ
0: เราเจอเมอร์สกันมาเนี่ยตั้งแต่2012นะคะตั้งแต่แถวมีนาเนี่ยไล่มาเรื่อยเราก็จะมีคลัสเตอร์ใช่ไหมที่ติดกันเองคนไข้จากคนไปสู่คนนะคะ human to human เนี่ยนะคะที่อังกฤษที่ตูนิเซียนะคะซึ่งก็มีรีพอร์ตให้เห็นนะคะเคสก็มีมาเรื่อยๆทุกเดือนนะคะมีรายงานมาเรื่อยๆทุกเดือนไม่ได้เยอะแยะอะไรมากนะคะเดือนหนึ่งก็ตกอยู่แล้วๆ20เคส30ไม่เกิน30เคสนะคะที่ผ่านๆมานะคะปีที่แล้วเริ่มมีตื่นเต้นกันรอบนึงนะคะจริงๆเราเริ่มตื่นเต้นกันรอบนึงก็คือมีคนเจอมันในขังข่าวที่บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโรคอุบัติใหม่ครั้งคราวโดนตรวจก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงนะคะเขาตรวจแต่บังเอิญว่าครั้งคราวที่เขาตรวจเนี่ยนะคะที่หนึ่งคือตรวจในแถวซาอุก็เจอครั้งคราวที่อินเฟคด้วยอัลฟาโคโรนาไวรัสเบต้าแต่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ตรงเป๊ะนะคะไออันที่ตรงเป๊ะเนี่ยไปเจอที่หลุมฝังศพของที่อียิปต์นะคะแล้วก็บอกว่ามันแบบว่า 100% identical เลยแต่บังเอิญมันเป็นซีเควนซ์สั้นนิดนึงนะคะคนก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแบบเชื่อได้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะนะแต่ว่าแล้วเพราะว่าที่อียิปต์ไม่มีรีพอร์ตเคสใช่มั้ยคะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยมัน 100% identical เลยนะนะแล้วก็แถวเซาท์แอฟริกาก็เจอในค้างคาวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค้างคาวก็เป็นที่จับตามองตอนนี้ก็ตรวจกันใหญ่เลยนะคะขี้ค้างคาวเนี่ยดูนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าคนก็สงสัยมันจะต้องมาที่เฉพาะ Middle East ใช่ป่ะมันมีอะไรยูนิคนะมีอะไรยูนิคคะที่ตะวันออกกลางโอ้คนก็บอกว่าพยายามหาดิมันมาจากไหนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันซอสมาจากไหนแน่นะคะประวัติเนี้ยซักไปเถอะนะคะคือมันแรนดอมมากคนก็เลยบอกเอ้ยมันเป็นอูดหรือเปล่านะคะก็เลยมีคนตรวจอูดปรากฏว่าฮือฮามากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าในอูดนะตรวจ50ตัวในโอมานนะคะอูดในโอมานเจอ 100% เลยนะคะโหแบบว่าอะไรจะขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าไปตรวจที่ประเทศอื่นนะคะอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยไม่มีเคสรีพอร์ตนะคะยังไม่เคยมีเคสปรากฏว่าอูดที่อียิปต์ก็ zero positive เหมือนกัน neutralizing antibody ขึ้นนะคะมี antibody ของ MERS นะคะสูงด้วยเกิน 90% นะคะไม่ว่าจะตรวจ assay ไหนนะคะไปตรวจอูดที่อื่นอีกจอร์แดนซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าอูดแถวและละแวกนั้นน่ะ บวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนแนะนำว่าไปได้แต่ห้ามไปยุ่งอะไรกับอูฐนะห้ามไม่ห้ามไปเที่ยวฟาร์มอูฐไปยุ่งอะไรกับอูฐทั้งหมดนะคะตอนแรกตรวจซีโรโพซิทีฟคนก็ยังมันเป็นครอสอะไรไหมนะคะมันแอนติบอดีนอนสเปซิฟิกไหมนะคะคนเพราะว่าที่แรกๆยังแยกไอโซเลตเชื้อไม่ได้ปรากฏว่าที่อียิปต์เหมือนกันนะคะเนื่องจากอียิปต์นี่มีทีมใหญ่ของอังกฤษที่ทำรีเสิร์ชอยู่นะคะก็เช็คปรากฏว่าเจอ PCR positive นะคะสำหรับใน nasal swab นะคะตรวจน้ำมูกเอาน้ำมูกอูดมาตรวจไป100กว่าตัวเจอไป4ตัวเพราะฉะนั้น 3.6% positive นะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถเอา isolate culture ได้นะ sequence full length 99% match กับ human case นะคะที่ report เพราะฉะนั้นของจริงนะคะรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูดเนี่ยน่าจะเป็น reservoir แหล่งรังโรคของเชื้อ MERS เนี่ยแน่ๆณตอนนี้เนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งหลักๆของไอตัว MERS รอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอูดแน่ๆนะคะแต่ว่าสำหรับครั้งคราวเนี่ยคงต้องการข้อมูลยืนยันเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเดต้ายังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะ SARS เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพบในคนสูง mortality rate จะสูงในคนอายุเยอะนะคะ50ขึ้นไปนี่โอกาสตายสูงนะคะต่ำกว่า20ลงมาไม่มีใครตายเลยนะคะอัตราตาย 0% เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นโจ๊กกันว่าอ๋อถ้ามี SARS มาเหรอส่งนักเรียนแพทย์ไปดูก่อน แนวหน้าเดี๋ยวอาจารย์ตามไปแต่ว่าสำหรับ MERS แล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่คนไข้มี underlying diseaseไม่ใช่คนปกตินะคะมักจะมีเป็นคนที่มีโรคเบาหวานนะคะความดันโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเยอะนะคะแล้วก็โปรเกรสชันหรือว่าโรคเนี่ยมันไปเร็วกว่านะคะสำหรับ SARS เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาตั้ง2อาทิตย์นะคะถึงจะเริ่มมีอาการลงปอดนะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงจนกระทั่ง respiratory failure แต่ว่าสำหรับ MERS เนี่ยอาการค่อนข้างเร็วนะคะก็คือ5วันเนี่ยก็เริ่มมีอาการนิวโมเนียแล้วนะคะ respiratory failure ใส่ทิ้วกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาการรวดเร็วกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่มี underlying disease นะคะอีกอันนึงที่เราพบก็คือว่าเราพบว่าเชื้อนะในแง่ของไวรัสจีนะคะเชื้อเนี่ยแต่งตัวเร็วกว่าเมื่อเทียบกับ SARS นะคะแล้วก็ติดได้เยอะจำนวนเซลล์ชนิดของเซลล์ที่มันติดได้เนี่ยกว้างขวางกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอเชื้อเร็วกว่าทำลายปอดเร็วกว่ามีเรสปิซิมตอมเร็วกว่านะคะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราพบว่ามีไวรัลโหลดนะคะเราตรวจเจอไวรัสใน upper respiratory tract เนี่ยเยอะกว่าข้อดีก็คือว่าอะไรเรามีโอกาสที่จะดีเทคมันแล้วพลาดนะคะด้วยวิธีต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะตรวจ PCR ตรวจอะไรด้วย respiratory sample เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็น false negative เนี่ยหน่อยกว่านะคะเนื่องจากเชื้อมันเยอะกว่านั่นเองนะคะ
1: หมายถึง MERS เยอะ
0: หมายถึง MERS เยอะกว่าค่ะ MERS เยอะกว่า SARS นะคะ
1: ตรวจพบในทางเดินหายใจส่วนบนได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ็กซเรย์ปอดจะเห็นหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบ bilateral pneumonia หรือบางคนอาจจะเป็น segmented ซึ่งสำหรับแพทย์เนี่ยเราเห็นแบบนี้เรานึกว่าเป็น bacterial pneumonia นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีพอเราเห็น bacterial คนก็ไม่ทันนึกถึงใช่ไหมก็อาจจะ delay ไปอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าณปัจจุบันเรายังไม่มี specific treatment เราไม่มียาจำเพาะรักษานะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็น supportive แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตคอลที่เราให้เนี่ยก็มักจะ follow SARS เกือบทั้งหมดนะคะใช้ประสบการณ์จาก SARS มารักษานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไม่มียาเฉพาะไม่มี antiviral จำเพาะนะคะในแค่ของ human to human transmission ที่กี้พูดแล้วว่าเรามีลักษณะของ human transmissionให้เห็นพอสมควรอันนี้เป็นรีพอร์ตอันใหญ่อันนึงนะคะใน New England Journal ซึ่งรีพอร์ตว่าจากคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดไปคนหนึ่งแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันยังไม่ถึงกับเป็น super spreader นะคะแต่ก็มีนะคะมี evidence ของ human to human transmission เพราะฉะนั้นถ้าเราไป contact คนที่ป่วยมีโอกาสติดนะคะในแง่ของ stability ของเชื้อนะคะถ้าเราดู stability ของเชื้อไม่รู้จะเทียบกับอะไรก็เทียบกับไข้หวัดใหญ่ถูกไหมไข้หวัดใหญ่2009เนื่องจากเป็น เชื้อที่ทำให้เกิด respiratory symptom เหมือนกัน

็พบว่ามันสเตเบิลกว่านะคะอันนี้อยู่ได้ถึง4วันนะในอุณหภูมิมัน20องศาความชื้น 40% นะคะถ้าร้อนขึ้นมาหน่อยเหมือนหน้าร้อนเราตอนนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ว่าเห็นว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ย12ชั่วโมงมันก็ยังอยู่ได้นะไตเตอร์ลดไปไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นสเตเบิลพอสมควรเลยนะคะมากกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายเท่านะคะนะไข้หวัดใหญ่นี่ไปแล้ววันเดียวหายเกลี้ยงสนิทนะคะไม่มีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของstability ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในแง่นี้นะคะถึงแม้ว่าณตอนนี้เราพบว่ามันยังติดจากคนไปสู่คนไม่ดีเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราดูเนี่ยค่าตัวเลขอันนึงที่เราจะสำหรับหมอโรคติดเชื้อนะคะเวลาเราจะดูว่าโรคตัวอันไหนมันจะระบาดนะคะอันที่เราใช้ดูก็คือค่า R0 เดี๋ยวที่เรียกว่า reproductive number นะคะ R0 เนี่ยเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติเราบอกว่า R0 เท่ากับ13ก็แปลว่าคน1คนเนี่ยแพร่เชื้อไปให้ได้13คนงั้น R0 ยิ่งเยอะเลขเยอะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะติดคนอื่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อเดิมๆที่เรารู้จักกันมาในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าอาศูนย์ส่วนใหญ่มันเยอะๆทั้งนั้นนะคะหัดนะไอกรนสุกใสชิคเก้นพ็อกเนี่ยพวกนี้อาศูนย์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้น1คนแพร่ได้อุตลุดอาศูนย์ของเมอร์สเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้จะให้เห็นว่าโรคที่มันไม่ได้ระบาดไม่ติดจากคนสู่คนนะคะเช่นเรบีสนะคะพิษสุนัขบ้านี่อาศูนย์น้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ติดจากคนไปคนอีโบลานะคะระบาดก็เป็นครั้งคราวระยะในแอฟริกายังไม่ระบาดมาทั่วโลกสักทีเพราะอาศูนย์มันต่ำกว่า1นะคะซาร์สนะคะซาร์สตอนที่เกิดเอาท์เบรกเนี่ยในโรงพยาบาลนะคะก็มีคนคำนวณว่ามันอยู่ระหว่าง 1.4 ถึง 2.8 แต่ว่าในคอมมูนิตี้นะคะคำนวณแล้วอาศูนย์ก็ยังน้อยกว่า1นะคะขนาดซาร์สที่เอาท์เบรก 8,000 ที่ว่าเนี่ยแพนดิมิกฟลูนะคะที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยอาศูนย์แค่ 1.5 เองนะคะขณะที่ endemic flu ทั่วไปเนี่ยอาศูนย์อยู่ราว 3-4 แต่เนื่องจากว่าคนจำนวนหนึ่งมีแอนติบอดีมีอิมมูนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สเปรดเยอะแยะซึ่งต่างกับ pandemic นะคะอาศูนย์ของ MERS นะคะมีคนคำนวณแล้วนะคะศูนย์ของ MERS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.69 นะคะยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเทียบกับ SARS ก็ยังต่ำกว่า SARS นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะตอนนี้นะคะ R0 นี้เปลี่ยนแปลงได้นะคะไวรัสเนี่ยมันมิวเตตได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ RNA ไวรัสโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งใน RNA ไวรัสมัน R0 ณที่ผ่านมานะคะที่คำนวณเนี่ยอยู่ที่ 0.69 นะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่ามันไม่ได้ระบาดแบบง่ายนะคะอันนี้มาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะที่ผ่านมาเราก็เชื่ออย่างนั้นนะคะจนกระทั่งล่าสุดนี่เริ่มใกล้เข้ามาบ้านเราเนาะมาเลเซียนะคะคนไข้มาเลเซียที่รีพอร์ตในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นคนไข้อายุ54ปีนะคะมี underlying disease เหมือนคนเคสส่วนใหญ่ของเมอร์สนะคะแล้วก็ไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะนะไปเป็นกลุ่มของไปปฏิบัติพิธีอะไรทางศาสนาของอิสลามเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลับมาเริ่มมามีอาการเนี่ยวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะราวๆ10วันหลังจากกลับมานะคะนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะแล้วก็เสียชีวิตเร็วมากเลย5วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะก็ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วการมีอาการสั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของไอ้เมอร์สนะคะซึ่งจังรักษาเซตกี้ปวกแล้วนะคะมีประวัติว่าคนไข้คนนี้นะคะไปเที่ยวฟาร์มอูดนะที่วันที่26นะคะคือ2วันก่อนกลับเนี่ยไปเที่ยวฟาร์มอูดนะแล้วก็ดื่มนมอูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ได้ซึ่งอาจจะเป็นริสก์อันหนึ่งที่ทำให้เขาสัมผัสกับเชื้อหรือเปล่านะคะความกังวลในช่วงเนี้ยก็เนื่องจากว่าที่บอกว่าที่ผ่านมาเราก็มีเคสรีพอร์ตอยู่แถวๆ20เคส10เคสนะคะเรื่อยมาเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยตั้งแต่ปี2003เราก็มีเคสมาเรื่อยเฮ้ยแต่ช่วงนี้มันชักไม่ธรรมดานะคะอยู่ๆเนี่ยมันมีเอาท์เบรกของเมอร์สเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง

0: รวดเร็วนะคะเป็น2เท่าในเดือนนี้เดือนเดียวนะคะเมษายนเนี่ยอยู่ๆมีเคสที่ซาอุที่ UAE เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น healthcare worker ก็เยอะนะคะนะเคสส่วนใหญ่ทั้งหมดที่สรุปเนี่ยก็พบว่าก็เป็นวัยทำงานนะคะกลางคนคนแก่อะไรบ้างนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าหญิงอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาของโรคติดเชื้อนะคะที่เราพบว่าผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงนี่ค่อนข้าง significant นะคะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเจอในเด็กน้อยนะคะคนอายุน้อยๆเนี่ยความเสี่ยงต่ำนะคะณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มี specific treatment ไม่มีการรักษาเฉพาะเลยนะคะการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมีเรื่องของ hygiene ต่างๆค่ะ hand hygiene ซึ่งเป็น universal เป็นอะไรที่มาตรฐานนะคะอยากให้ทุกคนทำนะคะพยายามลดการแคะแกะเกาขี้ตานะคะที่หน้าที่จมูกนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อที่มือเราไปสัมผัสนะคะงดไปเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ใช่ทางเดินหายใจทั้งหลายนะคะใส่ทิชชู่ปิดหน้าอะไรใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะทั้งหลายทั้งปวงก็คือเป็นเรื่องของไฮจีนนะคะ personal hygiene ซึ่งคิดว่าทุกคนควรทำอยู่แล้วแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมให้ประเทศเรายกมาตรฐานเนาะของพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะให้อันนี้มันเป็นแบบว่าเรื่องปกติอะทุกคนทำอะไรเงี้ยใครไม่ทำเป็นที่รังเกียจอะไรเงี้ยนะคะนะในสังคมเรามันก็จะทำให้ไออุบัติการพวกนี้ความเสี่ยงพวกนี้มันจะลดลงนะคะนะในประเทศไทยนะคะเราก็ยังใช้คำแนะนำคล้ายๆกับคนอื่นนะคะว่าคนพวกเสี่ยงสูงทั้งหลายอะค่ะก็ให้งดไปร่วมพิธีทางศาสนานะคะถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ากลับมาภายใน14วันเริ่มมีอาการทางเดินหายใจไข้ไอนะคะก็ให้รีบหาแพทย์แล้วก็แจ้งแพทย์ด้วยนะคะว่าไปซาอุมาไปประเทศที่เป็นความเสี่ยงมาค่ะแพทย์ทั้งหลายก็จะได้ระมัดระวังตัวเอง แล้วก็ช่วยดูแลตรวจนะคะเชื้อนะคะว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยหาที่ตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่เกิดเอาเบรกหรือพยายามควบคุมเอาเบรกตั้งแต่ต้นๆนะคะรวมถึงว่ารีบให้การดูแลคนไข้คนนี้เป็นพิเศษแต่ต้นค่ะ
1: ก็เราได้ความรู้จากอาจารย์อรุณีไปเยอะเลยนะคะว่าเมอร์สมีความคล้ายๆซาร์สแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างมีการที่จะสามารถติดต่อจากคนสู่คนไปแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะอาศูนย์ไม่ได้เยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการกลายพันธุ์และมีการทำให้เกิดทรานสมิชชันหรือการแพร่ระบาดของเชื้อได้มากขึ้นกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามเราก็ควรจะรู้จักมันไว้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นตามที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะนอกจากล้างมือแล้วเอาทิชชู่ปิดปากนี่จริงๆเขาว่าถ้าหากเราหาทิชชู่ไม่ได้นี่ไม่ให้เอามือปิดปากเวลาไอใช่ไหมคะให้อาจารย์แสดงให้ดูได้ไหมคะจะได้ทุกคนดู
0: คือเนื่องจากว่ามือเราเนี่ยเราในสุดเราก็ต้องไปสัมผัสอะไรจะไปปิดลูกปิดไปหยิบอะไรเราใช้มือตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงเวลาที่เราไอจามเนี่ยที่เราแนะนำวิธีมาตรฐานก็คือให้ก้มลงใส่ตัวเองนะคะแล้วก็นะคะไอใส่แต่ในนี้กรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดนะคะกรณีที่เราไม่ได้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเราแนะนำให้พกกระดาษทิชชู่ให้เช็ดหน้านะคะใช้แล้วทิ้งลงไปในแล้วก็ล้างมือหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีโรคใหม่ๆโรคติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าไวรัสก็ต้องการปรับตัวให้อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงเราปรับตัวเราทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยเราเข้าไปรุกป่าทั้งสร้างเขื่อนโลกเราร้อนขึ้นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็พยายามปรับตัวที่จะอยู่ได้นะคะมันไม่มีสัตว์ป่าให้อยู่บางทีมันก็ต้องหนีเข้ามาอยู่ที่คนโดยบังเอิญหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนะคะก็คือการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็จะลดโอกาสลงเยอะอันที่สองก็คือคงติดตามข่าวสารนะคะณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าไวรัสนี้ยังไม่ได้เสี่ยงมากนักนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันมีการปรับตัวได้เร็วนะคะมันอาจจะกลายพันธุ์แล้วเริ่มปรับตัวเข้าในมนุษย์ได้ดีแล้วแพร่จากคนไปคนได้ดีขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแพร่ได้ดีขึ้น เราก็คงต้องคอยตาม

0: ข่าวสารนะคะซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกหลายๆคงต้องก็คงจะกระจายข่าวมาบอกนะคะซึ่งทางเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขคงต้องรีบเตือนถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราคงยังทำตัวเหมือนปกตินะคะแต่ว่ามีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ
1: ก็สำหรับโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เมอร์ส2012เนี่ยนะครับซึ่งเราทราบว่ามาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือประเภทที่ติดมาจากอูฐนะฮะกับประเภทติดมาจากคนไข้คนอื่นคราวนี้ในบ้านเราความกังวลก็คงเป็นว่าเราก็มีการไปมาหาสู่กับประเทศทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการติดมาจากอูฐทางด้านตะวันออกกลางบ้างถ้าไปเที่ยวแล้วไปสัมผัสมานะครับคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการป้องกันภายในประเทศเนี่ยวิธีการก็คือว่ามันก็เป็นโรคเนี้ยมันก็เหมือนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆการป้องกันโรคทางเดินหายใจก็คือว่ามันก็ติดทางน้ำมูกน้ำลายนะครับก็อย่าให้สัมผัสน้ำมูกน้ำลายเช่นว่าถ้าทานอาหารก็ใช้ช้อนกลางนะครับเวลามีการสัมผัสกับผู้คนแล้วเนี่ยก็ล้างมืออย่าเอามือไปแตะเข้าปากเข้าจมูกหรือไปขยี้ตาโดยไม่ได้ล้างมือเสียก่อนนะครับถ้าตัวเองไม่สบายเป็นโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคเนี้ยก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะครับก็ต้องใช้ผ้าปิดผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอเวลาจามนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยทั่วไปที่ก็ป้องกันได้ทั้งโรคเมอร์สนะฮะโรคซาร์สหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งไข้หวัดธรรมดาเราก็ใช้วิธีป้องกันแบบเดียวกันนะครับโรคเมอร์สเนี่ยมักจะเป็นในผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะฮะคนที่แข็งแรงจริงก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพครับให้สุขภาพมีแข็งแรงก็จะช่วยป้องกันไปได้อีกระดับนึงในขณะเดียวกันถ้ามีข้อสงสัยก็เช่นว่าไปสัมผัสกับสัตว์ประเภทอูฐมาหรือว่าสัมผัสกับคนซึ่งอาจจะกลับมาจากตอนออกกลางแล้วก็เกิดมีอาการขึ้นมาก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นิดหนึ่งเพราะโรคนี้มีอาการค่อนข้างรวดเร็วก็น่าจะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับ
2: และอยากเรียนถามอาจารย์ประสิทธิ์ในภาพกว้างอะค่ะว่าไอ้พวกโรคอุบัติใหม่เนี่ยดูมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมอร์สก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าถ้าทางเราก็จะมีเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกนานไหมคะแล้วก็ทำไมมันถึงจะเป็นมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันมีโรคอุบัติใหม่พวกนี้เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆคะ
1: สัก40ปีก่อนเนี่ยผมยังเล็กอยู่ตอนนั้นผมประมาณขึ้นมัธยมต้นๆ นะก็มีญาติผมบอกให้ไปเรียนหมอนะผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงแล้วผมก็กลับไปบอกญาติว่าเฮ้ยหมออนาคตไม่มีงานทำหรอกเขาบอกว่าอีกสักพักเนี่ยโรคติดเชื้อมันจะหมดโรคเพราะเรามีแอนตี้ไบโอติกมีวัคซีนครบแล้วเนาะแล้วเขาให้ตัวเลขมาด้วยนะบริษัทที่เขาทำนายอนาคตเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาด้วยว่าปี1999เนี่ยโรคติดเชื้อจะหมดโลกสรุปก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่า1999ผ่านไปนะเราเพิ่งกำจัดไปได้ตัวเดียวนะ smallpox ตัวเดียวนะโปลิโอจะกำจัดมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีคำตอบก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปนะครับอันที่หนึ่งเรามีคนพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆในพ้นโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันที่สองเรามีนอกจากพลโลกที่มากขึ้นเรามีอย่างอื่นมากขึ้นในโลกด้วยนะถ้าเราจะสังเกตก็คือว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะสังเกตเห็นว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส่วนมากเป็นซูโนติกมันจะแค่ๆมันมีรีเซอร์วัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนะส่วนมากก็โทษข้างข่าวนะโทษข้างข่าวคือข้างข่าวอาจจะอยากโทษใครอีกสักคนนึงนะแต่มันก็บอกเราไม่ได้ว่าก่อนมันเนี่ยใครก็ไม่รู้แต่ว่าสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสัมผัสกับคนจะสัตว์เชื้อพวกนี้มันจะต้องผ่านจากสัตว์ประเภทสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะฮะเข้าสู่ระบบสัตว์ที่สัมผัสกับคนใช่ไหมมาแอมพลิฟายอีกรอบนึงแล้วระหว่างแอมพลิฟายมันก็อะแดปแล้วระหว่างที่มาอะแดปนึงก็จะเริ่มสัมผัสกับคนเป็นระยะมันก็เหมือนเชื้อโรคทั่วไปมันก็มิวเตทใช่ไหมมันก็มิวเตทไปเรื่อยมันยังมีมิวเตตไม่เจอรีเซปเตอร์คนสักทีก็แล้วไปเนี่ยอาจารย์หลายท่านในนี้หลายท่านทำเรื่องรีเซปเตอร์เนาะมิวเตตเป๊ะโอ้แมชกับรีเซปเตอร์นี่ได้มันก็เริ่มมีเรื่องแล้วมันก็อะแดปไปนะครับอะแดปไปเพราะฉะนั้นโรคอุบัติใหม่เนี่ย

0: ก็คาดว่าจะมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปี2004นี่เราก็มีตั้งแต่ปี2000แล้วก็มีมาเรื่อยๆนะฮะ2003เป็นซาต่อมาเป็นเอเวียนอินฟลูเอนซ่าก่อนนี่นับเฉพาะที่ดังๆนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยดังอย่างเช่นเรื่องดื้อยาเรื่องโรคที่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยังมีอีกหลายโรคอย่างเมอร์ซึ่งเมื่อเข้าสู่คนถ้าอัตราการแพร่กระจายมันต่ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปจะคอร์ริเลทกับวิรูเลนซ์ที่ค่อยๆลดลงถ้าถามว่ามันจะหายไปไหมโดยทั่วๆไปถ้ามันเริ่มสเปรดในคนก็มีแนวโน้มว่ามันอาจจะอยู่ไว้เรื่อยๆนะคือตอนนี้ establishment ของเมอร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเนาะว่ามัน establish ใน human population ได้ไหมเพราะว่า human to human transmission เนี่ยมันยังไม่ continuous มันวิ่งมาแล้วก็หายวิ่งมาแล้วก็หายเหมือนซานะคือวิ่งมาแล้วก็หายถ้าแบบนี้สักพักนึงก็อาจจะหายหมดไปเมื่อ source มันหายไปแต่ว่าถ้ามัน establish ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ
1: อาจารย์บอกว่าตามธรรมชาติแล้วมันอาจจะลดลงได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้เรามี intervention อะไรไหมคะวิธีการที่ทางการหรือว่าทาง public health สาธารณสุขควรจะต้องจับตามองมันหรือว่าควรต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะตัดไฟแต่ต้นลมเผื่อมันจะ spread อย่างเงี้ยค่ะ
0: ในแง่ของ public health เนี่ย spreading potential เนี่ยเราพอรู้อยู่แต่ถึงไม่มี spreading potential ก็มีคนตายแล้วก็ spreading potential ถึงตายไม่มากก็อาจจะตายเป็นพันได้นะฮะถึงแม้ spreading potential ไม่ได้ใหญ่โตคราวนี้เป็นพันมันก็ความเสียหายนี่มันจะไม่ใช่เรื่องคือมอง perspective ว่าเอ้ยคน 6,000 ล้านคนตายไป 1,000 คนจะเดือดร้อนอะไรนะถ้า perspective มันก็ง่ายอ่ะแต่ reality ก็คือว่าพอมันเริ่มมีคนตายมันก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเหมือนซาที่เกิดขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็จะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้น public health ก็ต้อง intervene ให้เร็วเพื่อว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นพันอาจจะเป็นสัก5คน10คนก็พอนะครับคราวนี้การอินเตอร์วีนก็ต้องอินเตอร์วีนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เวลาเราเกิดเอมเมอร์เจนซีซึ่งเป็นภัยพิบัติคือนี่เป็นภัยพิบัติทางชีวภาพนะแต่ภัยพิบัติทุกอื่นมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเกิดเอมเมอร์เจนซีภัยพิบัติเนี่ยลักษณะพิเศษก็คือว่า1เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าเท่าไหร่แป๊บๆก็โผล่มานะฮะเราอาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแบบนี้บ้างว่ามีเมอร์สอยู่บนโลกแต่ก็ไม่มีในประเทศไทยนะไม่มีในประเทศไทยเพราะเราจะขยับสักแค่ไหนยังไงก็จะปวดหัวนิดหน่อยนะครับจะเตรียมการเต็มรูปแบบก็ใช้เงินเยอะหรือจะเตรียมน้อยก็ประมาทอะไรเงี้ยนะมีคนทำการศึกษาแล้วบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้วิธีレスปอนดีที่สุดคือ1ทำให้คนมีความสามารถพอความสามารถ general ไม่ใช่ความสามารถจำเพาะสำหรับโลกนั้นจำเพาะโรคนั้นถ้าทำนายได้ก็ทำเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยวันหนึ่งโผล่มาเชื้อพวกนี้บอกว่าเชื้อโรคอุบัติใหม่ทางเดินหายใจอันตรายมากทุกคนบอกว่าผมก็ไม่เคยทำนะผมไม่เอาดีกว่าผมบายบายผมไปทำไวรัสกุ้งไงเนาะอีกคนบอกโอ้ไม่เชื้อนี้ก็ผมก็ไม่ชำนาญนะผมทำโปรตีนเฉยๆพออะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่เราต้องมีใครบางคนนะมีใครบางคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยสรุปก็คือว่าการเตรียมการคือเราเตรียมการคนเตรียมการอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมนะแล้วก็ทำให้แน่ใจว่ามีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งนะฮะการพร้อมนี้ต้องเตรียมตั้งแต่ไมโครบิโอโลจีไปนะพับบิคเฮลท์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าคนพร้อมเนี่ยเขาก็จะไม่แพนิคมากนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นจุดสำคัญตอนมีซาใหม่ๆเนี่ยโอ้แพนิคกันเยอะแยะเลยนะแต่ซาก็มีข้อดีนะมันเตือนนิดหน่อยว่าเรามีวิกเนสหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ในทุกๆส่วนนะก็เคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปนะเคลียร์วิกเนสนั้นทิ้งไปเคลียร์จุดอ่อนนั้นทิ้งไปโรงพยาบาลก็ดีขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็มี preparedness plan นะอย่างน้อยมีการทำเตรียมนู่นเตรียมนี่ในบางครั้งเราอาจจะต้องมี drilling ด้วยนะมีการ drilling สักหน่อยนึงก็เหมือนทดสอบไฟไหม้อะทดสอบไฟไหม้ว่าทดสอบว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นตัวหลักในการ drill เหตุการณ์แบบนี้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะต้องทำยังไงนะครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลามีพวกโรคอุบัติใหม่มาเนี่ยจริงๆประเทศเราก็ควรจะรับมือด้วยหลายๆกลยุทธ์ใช่ไหมคะตั้งแต่ทั้งสาธารณสุขทั้งเซอร์ไวแลนซ์ทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือว่าทำให้คนที่เป็นแล้วมีโอกาสตายน้อยลงนอกจากนี้เราเองทางนักวิจัยเองหรือมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วม พวกนี้ด้วยอย่างจริงจังต้องมีการมี preparedness มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งหลายแหล่ที่เราก็ได้สอน microbiologist รุ่นใหม่ๆมาหลายคนในที่นี้ก็อยู่หลายคนแล้วก็มีการทำวิจัยทางด้าน basic science ตั้งแต่ทางด้านไวรัสทางด้าน diagnostic หรือว่า chemical ต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญใน therapeutic ในการรักษาใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปจนถึงงานวิจัยทางด้านคลินิกซึ่งต้องมี clinical research ที่จริงจังแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได้
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงให้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะ

0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งของโลกอาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือที่เรียกว่าอาหารฟิวชั่นจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่น่าสนใจและน่าลิ้มลองให้ทุกท่านได้ชมกันในรายการคุกคัลเจอร์
1: อาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อย
2: ๆมันเวอร์ไวน์มันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะอยากลองหั่นเนื้อรสชาติใหม่ๆ

0: หากพูดถึงอาหารฟิวชั่นหรือการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานั้นหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารตามภัตตาคารหรูๆหรืออาหารที่ต้องถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟผู้โด่งดังแต่แท้จริงแล้วไม่จำเป็นเลยครับเพราะเมนูใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องสร้างเมนูอาหารใหม่ๆให้กับร้านค้าของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของอาหารให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและคุกคัลเจอร์ในตอนนี้เราจะยังอยู่กันที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมืองถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดและเมนูแรกในวันนี้ถูกรังสรรค์โดยเชฟโอ๊ตเจ้าของเมนูพอกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ใครเห็นต้องแปลกใจเพราะว่าคงไม่เคยเจอเมนูพอกช็อปแบบนี้แต่รับรองได้เลยว่าอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอนครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตครับรัตนทรัพย์ปิติกุลวุฒิวิทยาครับเป็นเชฟอยู่ร้านซอมไวแอนด์ไดครับเสน่ห์ของอาหารเหนือล่ะครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านครับผมคิดว่าเป็นอาหารที่ทำเมนูง่ายๆครับแต่ได้รสชาติใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่เรามีอยู่

เมนูที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มหมูทอดครับแล้วก็ไส้อั่วแคบหมูครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่ทำง่ายครับเป็นง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวภาคเหนือเราจะต้องได้รับประทานทุกคนครับเมนูวันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มอยู่แล้วผมก็เลยอยากโชว์น้ำพริกหนุ่มเนี่ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่เคยทานหรือที่เคยทานแล้วได้ลองทานเมนูใหม่ๆก็คือนำข้าวผัดอะไปผัดกับน้ำพริกหนุ่มแล้วเปลี่ยนจากหมูที่เราเป็นหมูทอดปกติที่คนกินกันมาเป็นหมูพ็อกช็อปนำมารับประทานคู่กันเราก็จะได้อารมณ์แบบกินข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับหมูทอดแต่เป็นหมูพ็อกช็อปแทนครับผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำพริกหนุ่มที่เราเก็บจากหรือว่าซื้อจากท้องตลาดนะครับใช้วิธีการเผานะครับแล้วก็เข้าอบให้พริกสุกพร้อมกับหอมแล้วก็กระเทียมแล้วนำไปโขกรวมกันปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำปลาเล็กน้อยก็จะได้รสชาติที่เป็นน้ำพริกหนุ่มออกมาแล้วครับ

ส่วนหมูพอกช็อปเราก็นำหมูไปหมักด้วยเครื่องรากผักชีลูกผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วนำเข้าเครื่องซูวีอุณหภูมิ65องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงครับส่วนข้าวผัดนะครับเราก็นำน้ำพริกที่โขกแล้วไปผัดรวมกับข้าวหอมมะลิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อย

ส่วนหมูข้าวช็อปเรานำไปย่างให้เหลืองแล้วเข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

สำหรับเมนูนี้นะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนคำแรกแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าจากปกติที่เราเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มเป็นถ้วยแล้วก็ผักสดอะครับเราจะได้ความแปลกใหม่โดยการที่ว่าเรากัดเข้าไปคำแรกแล้วจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนุ่มความหอมของเครื่องที่เราโขลกแล้วนำไปหมักในพอกช็อปครับได้ความนุ่มได้ความหอมกินคู่กันแล้วอะอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนในท้องถิ่นครับหรือว่าคนเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำให้คนอยากลองทานอาหารพื้นบ้านจริงๆแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเพื่อที่จะเข้าถึงอาหารท้องถิ่นจริงๆให้ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดครับสำหรับเมนูนี้นะครับการฟิวชั่นคือว่าเราดึงวัตถุดิบหลักของน้ำพริกหนุ่มมาประยุกต์กับเมนูข้าวที่ให้กินง่ายขึ้นและกินสะดวกขึ้นครับเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมูชิ้นกลายมาเป็นหมูพอกช็อปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนี้อาหารฟิวชั่นคือการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตการกินของคนในท้องถิ่นครับเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับอาหารตะวันตกให้มาเป็นในส่วนผสมที่ลงตัวและเข้ากันได้ง่ายครับอย่างเช่นสปาเกตตี้น้ำพริกหนุ่มหรือว่าสปาเกตตี้ไส้อั่วครับเราสามารถนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยไปได้ไกลถึงอวกาศแล้วไปได้ไกลมากเพราะฉะนั้นอาหารไม่มีวันหยุดพัฒนาอาหารจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆไร้ขีดจำกัดนะครับ

ช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มชื่อเมนูก็ทำให้เราได้รับรู้แล้วว่าเมนูนี้เป็นเมนูในรูปแบบฟิวชั่นฟู้ดที่มีความเป็นอาหารไทยผสมผสานกับเมนูอาหารของสไตล์ยุโรปซึ่งพอร์กช็อปคืออาหารที่นิยมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อสันนอกติดกระดูกมีความนุ่มปานกลางนิยมนำมารับประทานโดยการหมักด้วยซอสต่างๆและนำมาย่างหรืออบในลักษณะเดียวกันกับเนื้อสเต็กนั่นเองครับความโดดเด่นของเมนูนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอาหารเหนือที่ผสมผสานเข้าไปนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือซึ่งน้ำพริกหนุ่มเป็นอาหารล้านนาที่รู้จักกันมาช้านานเป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้นพริกหนุ่มคือพริกชนิดหนึ่งที่มีความเผ็ดไม่มากเท่าพริกอื่นๆผลของพริกหนุ่มไม่ว่าจะเป็นผลแก่หรือสุกก็จะมีลักษณะผลเป็นสีเขียวนำมาย่างโคลกใส่ส่วนผสมเมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำมารับประทานควบคู่กันกับเมนูอื่นๆได้หลากหลายเมนูเช่นน้ำพริกหนุ่มกินคู่กับแคบหมูผักข้าวเหนียวบางสูตรมีการใส่ปลาร้าสับหรือใส่กะปิแล้วย่างไฟเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมได้ด้วยล่ะครับแม้ว่าน้ำพริกหนุ่มจะดูเหมือนเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายเพราะปรุงรสแค่เกลือเท่านั้นแต่เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การเลือกพริกหนุ่มที่ไม่แก่จนเกินไปย่างด้วยระดับไฟที่พอดีและหากเป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ได้กลิ่นควันผสมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดอรรถรสในการกินมากยิ่งขึ้นผสมกับความหวานและกลมกล่อมของหอมแดงชูกลิ่นด้วยกระเทียมทำให้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มีเอกลักษณ์เมนูหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อนำน้ำพริกหนุ่มและเมนูพอร์กช็อปมาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะครับด้วยรสชาตินุ่มหอมของเนื้อหมูย่างทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มเพื่อตัดเลี่ยนเป็นรสชาติที่ลงตัวอย่าบอกใครไม่ลองไม่ได้แล้วล่ะครับ

0: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันชื่อเมนูนี้ก็คือเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคลสลอว์น้ำพริกหนุ่มซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟก๊อกนั่นเอง
1: สวัสดีค่ะก๊อกนะคะเจ้าของร้านเปาเกอร์เบอร์เกอร์แป้งนุ่มนะคะพื้นเพไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแต่ว่าย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็มาเปิดกิจการที่นี่ชอบบรรยากาศของเชียงใหม่เนาะก็เลยย้ายมาติดใจอาหารด้วยแล้วก็อากาศด้วย2 อย่างเลยคือจริงๆแล้วเที่ยวเยอะนะคะไปหลายจังหวัดด้วยความที่งานประจำเป็นเซลล์นะก็ต้องไปหลายจังหวัดทานอาหารมาหลายๆภาคเหมือนกันก็ติดใจของภาคเหนือเพราะว่ามันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แปลกกว่าอาหารใต้เนาะแล้วก็ความเผ็ดของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแสบลิ้นของเราแบบนี้ค่ะก็ชอบพอมาเชียงใหม่เที่ยว2 3ครั้งก็รู้สึกว่าอยากย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือจุดหลักเลยชอบอย่างนึงเลยคือไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนถามว่าลาบเป็นไหมเคยทานลาบเมืองหรือยังประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยมันต้องอยู่ในของร้านเราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความ

นมค่ะมันทานแล้วมันไปด้วยกันได้วัตถุดิบนี่เราใช้ของโครงการหลวงทั้งหมดเลยเพราะว่าเมนหลักของเราจะเป็นฟิลเล่แล้วก็ผักกาดแก้วแครอทหอมหัวใหญ่ทุกอย่างคือที่โครงการหลวงหมดเลยเลือกผักปลอดสารทั้งหมดนะคะรับผักเองไปเลือกเองไม่ได้แบบว่าให้เขามาคอยส่งให้ทุกวันหรือทุกอาทิตย์คือพี่ไปเลือกของพี่เองเลยก็อยากให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยเพื่อไปถึงลูกค้าผู้บริโภคขั้นตอนก็ตัวแป้งก็เป็นแป้งที่พี่เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะส่วนตัวหมูก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดค่ะ

วนนี้โคสลอกับตัวน้ำพริกหนุ่มก็คือจะแยกกันทำก่อนเนาะตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็คือมีพริกหนุ่มมีหอมแดงมีกระเทียม3อย่างนี้นะคะแล้วก็ย่างไฟให้แบบกลิ่นมันขึ้นมาแบบเตะจมูกเลยเสร็จเอามาลอกแล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะ

แล้วก็คลุกส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอว์ที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้ากัน

ความอร่อยคือตัวลาบหมูตัวเปาเกอร์ค่ะตัวแป้งของเราคือนุ่มค่ะทานเข้าไปสัมผัสแรกก็จะรู้สึกแบบกรอบกับนุ่มที่มันมีกลิ่นของมะแขวนขึ้นมามันแซ่บนะมันลำใช่ไหมคะภาคเหนือเรียกมันลำค่ะแล้วก็ทานคู่กับโคสลอน้ำพริกหนุ่มก็อย่างที่บอกว่ามันสดชื่นค่ะมันจะเฟรชหน่อยมีแคบหมูแก้มโดยรวมแล้วมันก็จะมีความนุ่มความกรอบแล้วก็ความสดชื่นค่ะเพราะว่าเปาเกอร์ก็คือมีเผ็ดของลาบนิดนึงแล้วก็ไปตัดกับความสดชื่นของโคสลอน้ำพริกหนุ่มเปาเกอร์ค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อยไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นเนาะเหมือนพี่เองคนต่างถิ่นนะที่มาทานอาหารเหนือครั้งแรกก็รู้สึกว่าอยากลองอาหารเหนือรสชาติใหม่ๆแต่เด็กนี่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็ชาวต่างชาติเอเชียยุโรปได้หมดเลยเพราะว่าอาหารคือมันฟิวชั่นโดยตรงเลยเนาะฟิวชั่นของพี่คืออาหารที่มันมิกซ์ผสมความต่างได้อย่างลงตัวนะสำหรับพี่นะคิดว่าฟิวชั่นคือแบบนั้นจริงๆไอ้ตัวกิจการเปาเกอร์เนี่ยตั้งแต่ทำอยู่ที่ชลบุรีละตัวเบอร์เกอร์พี่เองเนี่ยตัวเปาเกอร์พี่เนี่ยก็เป็นฟิวชั่นโดยตรงเลยเพราะว่าแป้งพี่ไม่ได้ใช้แป้งเบอร์เกอร์ทั่วไปเนาะคือชอบความนุ่มของซาลาเปามันโถเนาะเราก็ต้องมามิกซ์ให้สัมผัสเท็กเจอร์กับของทอดของกรอบของพี่นะเพื่อให้มันเป็นความฟิวชั่นเป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความ

0: สดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การจี่เนาะจี่พริกจี่กระเทียมจี่หอมเนี่ยอันนี้คือสำคัญเลยกลิ่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราทำไงให้กลิ่นของน้ำพริกหนุ่มมันเฟรชเข้ากันกับโยเกิร์ตของเราโคสลอของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเมนูนี้ก็ทานเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูนี่คือมันปัจจัยหลักมาน้ำพริกหนุ่มคิดแบบนี้นะสำหรับฟิวชั่นที่ร้านที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาหารไร้ขีดจำกัดนี่พี่มองว่ามันถ้าให้นึกถึงตัวพี่เองตั้งแต่เด็กเลยพี่ก็รู้สึก Amazing กับอาหารเจนะอาหารเจนี่คือไร้ขีดจำกัดโดยตรงคนเราแบบเมื่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะก็มีอาหารแปรรูปขึ้นมาเพื่อเหมาะกับคนไม่ทานเนื้อสัตว์ทานเจได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าไร้ขีดจำกัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งเอเชียเราเนาะจากฝั่งยุโรปก็คือมันสามารถมาเจอกันได้นี่คือความไร้ขีดจำกัดของมันจริงๆค่ะคำว่าไร้ขีดจำกัดเนาะก็คือมันเวอร์ไวน์น่ะมันไม่ได้จบแค่อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวพริกหนุ่มเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แค่ทำแค่น้ำพริกอย่างเดียวเนาะบางเจ้าก็เอาไปชุบแป้งทอดบางที่ก็อาจจะมีเอาไปทานสดเลยก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบชอบความเผ็ดอ่อนๆของมันแต่ชอบสีสันของมันก็ใส่สลัดยังได้เลยนะไม่แน่เมนูต่อไปเนาะอาจจะแบบมากกว่านี้ก็ได้
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างเบอร์เกอร์หมูรสลาบเหนือกับโคสลอน้ำพริกหนุ่มที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีด้วยการผสมผสานเมนูที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเมนูจานด่วนชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่เชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับลาบเหนือและน้ำพริกหนุ่มแบบนี้เป็นเมนูที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับ

อาหารฟิวชั่นเป็นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเรียงร้อยวัฒนธรรมความอร่อยจากต่างที่ต่างถิ่นให้เชื่อมเข้าหากันในความหมายก็คือการนำวัตถุดิบที่แตกต่างไม่ว่าจะด้านรสชาติถิ่นกำเนิดหรือประเภทอาหารข้าวหวานมาผสมผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีอาหารฟิวชั่นจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารเป็นการพัฒนาเมนูอาหารและสร้างมูลค่าให้กับเมนูอาหารให้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่เราจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าการพัฒนาเมนูอาหารนั้นไร้ขีดจำกัดในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอาหารฟิวชั่นฟู้ดในรูปแบบใดจะน่าสนใจและน่าลิ้มลองขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูป

ามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงปึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้ว

เขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยนะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยง

กันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้สิบครั้งเขารักเราสิบครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเราสิครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชาย4หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกัน
ดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้กันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติกันเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีๆเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจคมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้าน
เพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

ือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาศึกษาแบบมันก็ต้องเรียนศาสนาก็ใช่เขาก็เรียนศาสนาเขามีความรู้ศาสนาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาศึกษาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือสิ่งที่เขาจะได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เขารู้ว่าศาสนาเรียนจบแล้วเนี่ยความแตกต่างศาสนามันถูกโยงไปเชื่อมโยงไปด้านอื่นด้วยความแตกต่างด้านอื่นด้วยจากการที่ได้ทำงานกับเด็กๆเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กเราหาตัวตนไม่เจอเนี่ยคำว่าหาตัวตนไม่เจออาจจะแค่คิดว่าเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะตัวตนไม่เจอเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: มีปัญหาด้านสุขภาพใจมากแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าเยอะคือบางคนมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดสะสมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาทุกวันแล้วเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอแล้วการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยเด็กที่มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าคือจริงๆเราพอช่วยเหลือได้แต่ว่าในระดับที่สมาธิเขาเป็นวัยรุ่นน่าจะสำคัญที่สุดนั่นก็คือระดับมัธยมโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เขามีภูมิต้านทานมากพอในการที่จะแบบต่อสู้อยู่ในสังคมแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการให้คุณครูเนี่ยจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากเราก็เลยมองว่าจริงๆศาสนศึกษาเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงจิตวิทยาแบบ 100% เพียวๆทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบความเข้าใจชีวิตความเข้าใจมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจเราก็จัดอบรมขึ้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก็คือประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเราก็จะมีเชิญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามาพร้อมกับตัวเองที่เป็นวิทยากรซึ่งคุณครูก็สนใจไม่ใช่แค่คุณครูมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นมหาลัยนี่แหละหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางกฎหมายหน่วยงานทางด้านโรงเรียนที่เป็นศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาเลยมาเราก็จะได้คุยกันพื้นฐานแล้วก็สอนวิธีการพื้นฐานให้คุณครูเข้าไปบริหารจัดการ
1: การที่เด็กมีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกปัญหากับเราเนี่ยก็เป็นปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดตารางสอนแบบเหมือนตารางเรียนปกติก็ได้
0: โครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะจัดต่อเป็นแพลนเยียร์รายปีชุดแรกก็คือซีรีส์แนวแน่ใจทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็กคนลงทะเบียนเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดรอบละ500เราอบรมไป2รอบก็เต็มทั้ง2รอบจริงๆโครงการแนวแน่ใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอ่ะต้องยกเครดิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยค่ะก็มีเหมือนคณะอื่นๆแหละค่ะมีปัญหานักศึกษาเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพใจของเขาเองปัญหาการค้นหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาเขาสามารถแก้ปัญหาได้หรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนว่าโอเคเรามีเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยงั้นเด็กๆมาทำอะไรกันไหมทำกิจกรรมกันไหมอยากทำอะไรเด็กกลุ่มหนึ่งก็คิดกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเมื่อคนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเขาจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้บ้างก็เลยเกิดแอปพลิเคชันสิริมงคลขึ้นมา
2: คนเราอยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คนแบบว่ามาอยู่กับตัวเองได้ลองบำบัดตัวเองหรือแบบว่ารีเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เรายังโอเคไหมแล้วถ้ายังไม่โอเคมันจะมีช่วงวิธีแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคมากไหมอ่ะสิริมงคลก็จะแบบว่าบอกวิธีต่างๆอารมณ์แบบว่าแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็แบบชวนเขาแบบว่าทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้เขาลืมความเครียดนั้นไป
0: ทีมสิริมงคลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่สิริมงคลเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นโดยนำหลักศาสนามาใช้แล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ปิดโอกาสแค่ว่านักศึกษาจะต้องเป็นของศาสนศึกษาอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็จะไปปฏิสัมพันธ์การชวนเพื่อนที่ MUIC มั่งคณะวิทย์มั่งมาร่วมกันทำหรือเด็กมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมกันทำแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมกันมากขึ้นเขามีความกล้ามากขึ้นที่เขาจะทำสิ่งต่างๆขณะที่เขามีความกล้าได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตัวนักศึกษาหรือตัวเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาที่เขาเข้ามาเขาก็เห็นว่าเขาได้รับอะไรจากวิทยาลัยไปบ้าง
3: ที่จัดเป็นประจำนะคะทุกเดือนก็จะมี CS แคมป์ไกด์ไลน์ก็จะเป็นค่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับวิทยาลัยศาสนศึกษาเราก็จะไปตามโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จะมีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะ แนะแนวในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็น Clubhouse ค่ะ All About CRS All About CRS เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse เกี่ยวกับการแบบว่าประชาสัมเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดคุยแชร์ลิงก์กันเรื่องราวต่างๆอย่างอาทิเช่นล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็จะเป็นแตกต่างหลากหลายทำไมต้องบูลลี่พูดถึงเรื่องการแบบความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางเพศแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบเปิดให้ทุกคนบุคคลโดยทั่วไปได้สามารถเข้ามาฟังเข้าฟังในคลับเฮาด้วย
0: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปหาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเขาจะไปหาประสบการณ์การทำงานแบบเนี้ยไม่ได้เขาไม่เพราะว่าเขาฝึกงานไม่ได้เขาไปเจอคนอื่นไม่ได้แต่มันจะช่วยเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าคือเด็กๆที่เข้าร่วมกลุ่มทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่ง CRS เพื่อนใจเนี่ยทุกโปรเจกต์คือมีนักศึกษาเป็นแบบเมนหลักในการทำหมดแต่มันเป็นกิจกรรมที่มี impact ต่อสังคมมันทำออกไปขยายข้างนอกมีคนสนใจมีผู้ใหญ่ชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกมีความสุขกับการทำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15ปีแล้วครับ15ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่านึงไปยังอีกเมืองท่านึงถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วๆไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ค่ะใช้ระยะทางที่800
3: 54 standby
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเซ็ตแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงนะครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีผู้พี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพักกี่ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจาก โรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าพึงเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือหนึ่งคุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญคือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน 8:00 น. 5:00 น. เย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

ัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลย

0: ประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพนิษฐ์วรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพนิษฐ์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
1: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลเนี่ยก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆ เพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
0: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
0: ผมจะหนักใจ

0: องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันไวไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
1: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
2: สำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
0: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
1: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี้
1: ก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
0: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อ

0: เจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยที่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2เมตร50
0: 2เมตร50
1: ครับผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: มีปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มีไม่มี
0: อันนี้
1: อันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้ว
1: โอ้ยปลาใหญ่
0: เฮ้ยโห
1: ข้าง
0: ปลาค้างเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลากาใหญ่ปลากาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอู้อย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3โล3โลครึ่งน่าจะได
0: ้นี่นี่ปลากดคังก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคังสามตัว
0: สามตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยดันเข้ามา
0: อันนี้พุทเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
0: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากหน่อยช่วยลาก
0: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเทียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
0: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
2: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
2: ตอนนี้เราพักกัน

0: ครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
2: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
2: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
2: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
2: ก็มาสับปลาก่อนเลยละเอียด
1: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
2: ได
1: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
2: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
2: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
2: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
2: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
2: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
2: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
2: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
2: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
2: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
2: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
2: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
2: พอครับ
1: ได้แล้ว
2: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลย
1: ในที่
2: เราเตรียมเอาไว้
1: ตะไคร้
2: โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
2: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
2: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดปุดแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสมเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: เมนูตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช้ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: โอ้โหครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิ
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้ระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันพอเลย
0: เต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พูดและแม่เสียงไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ปึ๊บ
0: อึ๊บ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าวเลย
0: นี่ไง
2: นี่ไง
0: กิ้ง
2: ไม่ล่มเร
0: ือ
2: ไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมนะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
4: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหงายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่สีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูก

0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spiderW A T E R เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แก้นี่ครบจบในเล่มเดียว
2: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหานี
3: ่ wow.
1: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกกู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยถ้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
4: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คุณน้องทิพย์ครับคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
1: ใครพาคุณมาก่อน
0: คุณไม่ต้องพาผมมาคุณเดินนำผมมาเลย
1: คุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนคะคุณฮ่องเต้มันแปลกตามันไม่เคยเห็นมาก่อน
0: มาเยอะขนาดนี้โรงเหล็กมั้งคุณ
1: โอ้ใช่ค่ะโรงเหล็ก
0: เฮ้ยมา

0: ป็นโรงไม
1: ้โรงไม้เหมือนมันโรงเก็บไม้โรงเลื่อยไม้เก่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่ใช่แค่โรงไม้อะไรก็ได้ไม่ใช่โรงไม้ธรรมดา
1: ไม่ใช่หรอ
0: โรงไม้นี้มีมาเนิ่นนานมีตำนานมายาวนานนานเท่าตัวเมืองชลบุรี
1: เฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ชลบุรีเหรอว่าจังว่าออกมานอกกรุงเทพ
0: คราวหลังนั่งรถอย่าหลับ
1: หลับมาตลอดทางเลย
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชลบุรี
1: ชลบุรีชลบุรีนะ
0: โรงไม้ใต้ลิ้มนะคะ
1: ใต้ลิ้มถูกแล้วใต้ที่แปลว่าใหญ่ลิ้มที่แปลว่าป่าเนี่ยลิ้มไม้ป่าเนี่ยใหญ่มากเลยนะซึ่งใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วก็ไม้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยหน้าไม้บางอันเนี่ยคือไม่สามารถหาได้แล้วในปัจจุบันนี
0: ้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงไม้เก่าแก่เลย
1: เก่าแก่เลย
0: เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพูดคุยกับเจ้าของเลย
1: จากที่ทีมงานส่งสคริปต์มาให้อ่านแล้วก็ดูประวัติของที่นี่มาเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับ
0: โรงต่อเรือ
1: เก่
0: า
1: แน่นอนว่าจะมีไม้หลายขนาดมากเลยนะฮะเวลาที่เราทำเรือสักลำนึงเนี่ยนะเรือตังเกเนี่ย
0: ก็คือใหญ่นะเรือตังเกคือไม่ใช่เรือแบบเรือพายเรืออะไรนะคือเรือประมงเรือหาปลาเรือใหญ่เลยนะ
1: ถูกต้องแล้วหลังจากที่ที่นี่เหมือนกับเลิกกิจการต่อเรือไปก็กลายเป็นโรงไม้ในปัจจุบันนี
0: ้แ
1: ล้วปัจจุบันนี้ก็ทำอะไรอย่างอื่นอีกมากมายเลยเดี๋ยวให้เจ้าของมาเล่าให้ฟังดีกว่ารอทางนู้นแล้วไป
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่บอกให้มาคุยกับเจ้าของไงเราเล่าเองก็ไม่เหมือนเจ้าของเล่าพี่ครับที่นี่เป็นเคยเป็นโรงต่อเรือไหม
2: เป็นอู่ต่อเรือ
1: เป็นอู่ต่อเรือเลย
0: ถาม
1: ต่อ
0: เรือถามแบบเคยเป็นอู่ต่อเรือไหม
1: ไม่เช็คข้อมูลที่พูดไปเมื่อกี
0: ้ถูกไหม
1: โป๊ะหรือเปล่าโอเคไม่โป๊ะนะครับเป็นอู่ต่อเรือจริงๆเฟอร์นิเจอร์ใต้ลิ้มอันนี้ทำมากี่ปีแล้ว
2: รีแบรนดิ้งเนี่ยตอนที่ได้เออร์ลี่จากการบินไทยพอแม่แบบโยนธงขาวแล้วอะ
1: โอ้แม่ไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้ว
1: เนี่ยจะมีจุดนี้นี่มันต้องมีจุดนี
2: ้จะเอายังไงสามคนพี่น้องจะเอายังไง
1: ฉันไม่ทำแล้วนะ
2: ไม่ทำแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแปดสิบกว่า
0: เป็นจุดที่มีธุรกิจวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะเอาหรือไม่เอาม
1: ีธุรกิจและแมทีเรียลเต็มไปหมด
2: มีทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่มีโน้ตฮาวเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความรู
1: ้ครับ
2: จะรู้แบบไหนล่ะก็คือไปเรียนไปเรียนออกแบบ
1: โอ้นี่ครับสำคัญมากไม่ใช่มากระโดดมาทำแล้วทำได้เลย
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะต้องไปเรียนใช้คอร์สเลยเหรอใช้คอร์สดีไซน์แบบว่า
2: 2ปี
1: ไปเรียนดีไซน์2ปีเลยเพราะว่ารู้ว่าต้องมาทำตรงนี้โอเคเพื่อครับใต้ลิ้มตอนนี้ทำอะไรมั่ง
2: ตอนนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเราก็เริ่มจากว่าตอนที่เรารีแบรนดิ้งเนี่ยก็มีครูมาช่วยแล้วก็อย่างโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งใน assignment งานที่จะต้องทำให้โรงเรียนนะคะในหลักสูตรก็คือทำเก้าอี
1: ้
2: ทำเก้าอี้ก็คือก็คิดทำคือสบายแชร์ก็คือเก้าอี้ตัวหนึ
1: ่งใ
2: ช่ใช่คือตอนแรกก็รู้ว่าจะต้องทำเก้าอี้ก็โอ้โหแย่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียน product design เนี่ยในบรรดา product ทั้งหมดเนี่ยเก้าอี้ยากสุดเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยมันมีแค่ขากับท็อปมีความสูงแล้วก็ดีไซน์ขากับดีไซน์ท็อปจบใช่ไหมคะ
1: เ
2: บนช์ทุกอย่างมันมีมาตรฐานไซส์ดิเมนชันที่เป็นมาตรฐานแต่พอมันเป็นเก้าอี้ปุ๊บอ่ะมันทั้งขาทั้งแบ็กเรสทั้งอะไรพวกเนี้ยทีนี้เอ้ยก็ทำสบายแชร
1: ์คือไหนๆมาถึงที่นี่แล้วพี่เอ้ยช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหม
0: เราได้ยินว่าที่นี่มีไม้หลาย
1: ไม่ต้องได้ยินเราดูเลยนะแต่ไม้เยอะมากเลยแต่แยกไม่ออกเลยว่าไม้อะไรไม้อะไร
0: ด
1: ู
0: ไม่ออกไงว่ามีเยอะอะไรยังไงเราได้ยินว่ามันมีหลายแบบ
1: โอ้ยไม้เยอะมากโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งเราคือหลายท่านแยกไม่ออกไงว่าเอ้ยไม่ต้องหลายท่านหรอกพวกเราก็แยกไม่ออกว่าไม้เต็งไม
0: ้ปลาดูยังไง
1: ตะเคียนแดงมันโอเคสีมันต่างกันมากแล้วคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างพี่เอ้ยน่าจะเล่าสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เอ้ยช่วยพาชมหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ทางไหนฮะ
2: ตรงนู้นนะคะ
1: พี่เอ้ยเดินนำเลยฮะ
0: ไปได้เลย
1: ไปเว้ย

0: พี่ครับคืออันเนี้ยต้องให้แนะนำจริงเลยครับ
1: มันเป็น
0: ป่าอย่างแท้จริงนะตรงเนี้ยฮะคืออันนี้มีไม้อะไรบ้างพี่ที่นี
2: ่หลักๆ ก็จะมีมะค่านะคะมีไม้แดงมีไม้
0: เต็ง
2: แล้วก็ปลาดูก็ยังพอมีค่ะตะเคียน
0: คือชื่อที่มีผีไหม
2: ไม่มีผีตะเคียนไม่มีผีนะคะ
0: ครับผมเออโอเคได้ยินชื่อนี้ก็คือแน่นอนว่าเราพูดถึงไม้กันมาเยอะนะในรายการช่างประจำบ้านนะแล้วเราก็จะแนะนำเวลาที่เราพูดถึงไม้เนื้อแข็งจะมีชื่อพวกนี้โผล่มาเยอะมาก
1: แดงปลาดู
0: เต็งตะเคียนใช่คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูของจริงกันแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับพี่เอชนเดินนำเดินสักนิดหนึ่งอันนี้ค
1: ือ
0: ยังไงบ้างฮะ
1: นี่ค
0: ือหน้าใหญ่มาก
1: อย่างนี้ตรงนี้ไม่เคยเห็นไม้ก้อนใหญ่ขนาดน
0: ี้มาก่อ
2: นตรงนี้จะเป็นมะค่าค่ะเป็นไม้มะค่า
0: ดุ้น
2: ไม้มะค่าก็จะเป็นยอดนิยมนะคะ
0: ค
2: ือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าไม่เอาไปปูพื้นก็พื้นไม้มะค่าทำรางลิ้นแล้วก็ทำไม้บันไดก็จะสวยลักษณะของมะค่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นแบบคือมองไปมันจะเหมือน
0: กันทั้งหมด
2: เหมือนทั้งหมดแต่จริงพอไปใส่ไม้มะค่าสีมันจะออกส้มๆเหลืองๆนะคะแล้วก็ตัวลายมันนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นสีมันก็จะออกซอฟๆหน่อย
0: ประเภทต่อไปยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นอีกอันที่ค่อนข้างจะแรนะคะหายาก
0: ครับ
2: คือเป็นไม้มะยมหอม
1: ไม่เคย
2: เคยได้ยินไหมคะเป็นไม้ยมหอมค่ะยมหอมเนี่ยเป็นไม้ที่แบบว่ามีลักษณะที่มันเบามากเดี๋ยวเอื้อให้ดูแผ่นใหญ่ขนาดนี้เรายังยก
0: เลยเอ้ยเออเบาจริงแล้วนี่คือเป็นน้ำเป็นเนื้อแข็งไหมฮะ
2: อันนี้เป็นคิดว่าเป็นเนื้ออ่อนนะคะ
0: อ๋อเป็นเนื้ออ่อน
2: ใช่เพราะว่าลักษณะคือน้ำหนักไงคะ
0: มันเบา
2: แล้วก็เขานิยมไปทำอินทีเรียในเรือตกแต่งเพราะว่าเบามันเหมือนไม้สักอะค
0: ่
2: ะเ
0: บ
2: าตัวนี้จะเป็นไม้แดงค
0: ่
2: ะ
0: แดงนี่ผมรู้ผมจำหน้ามันได
2: ้มันจะออกสีเข้มๆหน่อย
0: ใช่กำเลยคือตามชื่อเลยนะไม้แดงอ่ะแดงจริงๆ
2: จะเข้มมาก
1: ไม้แดง
2: เนี่ยค่ะมันจะเข้ม
0: แล้วตัวเส้นลายก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเด่นขึ้นมาจัดมากจะเป็นเนื้อค่อนข้างเนียน
2: ใช่ไ
0: หมไม้แดงอ่ะ
2: แล้วก็ไม้แดงเนี่ยลักษณะของเขาคือพอใส่ปุ๊บมันจะเหมือนไม้แดงเป็นไม้ที่มีน้ำมันอยู่ในตัวมันจะฉ่ำ
0: ใช่มันฉ่ำ
2: แล้วจะมัน
0: กำกำ
2: ใช่เหมือนแบบไม้ที่ทามอยเจอร์บอดี้โลชั่น
0: ใช่ใช่ใช่
2: บอดี้โลชั่น
1: โลชั่น
2: อยู่ตลอดเวลาม ันจะแบบฉ่ำ
0: แม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม้แดงที่เก่าแล้วก็ตามนะมันก็ยังมีความแบบรู้สึกฉ่ำฉ่ำ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านี้เอาไปเปิดหน้าปุ๊บจะฟีลได้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวซึ่งตอนนี้ไม้แดงก็ราคาก็ไม่ได้สูงเท่ากับมะค่าใช่เป็นราคาที่จับต้องได้เพราะว่าคือไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบทนมากทนมาก
0: ฟังชนอ
2: ใช่
0: อ
2: ่
0: ะมีไม้แดงแล้วมีไม้อะไรพี
2: ่ตรงนั้นจะเป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู่นู่นแล้วเราเดินวนไปดูปลาดู่กันครับมาผู้ชมครับเวลาที่เขาจัดการทำเป็นแพลงเนี่ยนะฮะมันคุณนึกภาพต้นไม้เป็นวงนะเป็นต้นกลมๆใช่ไหมฮะหน้าตัดเป็นวงใช่ไหมฮะเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แล้วค่อยๆซอยแล้วก็มีซอยข้างๆใช่ไหมฮะก็มีปีกไม้
2: นะฮะนั่นก็คือเปิดปีก
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม้หน้าขนาดนี้เนี่ยต้นใหญ่แค่ไหนจินตนาการเอานะครับ
1: ลองวาดวงล้อมมัน
0: ใหญ่มากอันนี้คือหน้าประมาณไหนพี่อันนี้คืออ
2: ันนี้10 12ค่ะอยู่ด้วยกัน
0: นิ้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่12นิ้ว
0: เกือบฟุตอ่ะฟุตนึงอ่ะ
2: 32
0: ฟุตนึงโหใหญ่มาก
2: นี่เป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าแล้วก็ยาว
0: คือสมัยก่อนมันยังมีทรัพยากรที่สามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็แพงแล้วใช่ไหมฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่เราเหยียบอยู่ข้างบนนู้นก็เท่านี
1: ้
0: ก็มีหนาด้วยนะฮะ
2: เป็นปลาดู่ค่ะ
0: ปลาดู
2: ่
0: ไม้ปลาดู่นี่มันต่างกับไม้แดงไรอะไรไงพี
2: ่ไม้ปลาดู่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสีส้มแล้วเนื้อมันจะละเอียดเวลาแบบว่าขัดแล้วแบบมันสวยมากเลย
1: เขาพี่เขาอินกับ
3: ผมชอบ
1: เนื้อไม
2: ้ชอบ
0: ไ
2: ม่แล้วเว้ยเป็นคนที่ชอบไม้ประดู่ด้วย
0: เหรอ
2: ชอบมากเลยเป็นหนึ่งในตัวที่เอ้ยชอบมากที่สุดเพราะว่ามันเส้นมันสวยมันละเอียดแล้วก็เวลาที่มันมีกระพี้ติดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคอนทราสต์กันแบบตัดกันด้วยความขาวกับความส้มเงี้ยต
0: ั
2: ดกัน
1: คือไม้แต่ละชนิดมันมีถิ่นของมันแล้วมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จริงมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ใช่ใช่
1: สมบัติของชาติคือเราบางทีบางไม้บางชนิดเข้าใจว่ามันมีกฎหมายด้วยซ้ำว่าแบบห้ามส่งออกห้ามซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงขนาดนั้นเลยนะคะท่านผู
0: ้
1: ชมก็ไม่แปลกที่มันจะมีมูลค่า
0: ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือไม้ประดู่
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็มีทั้งหลายที่ก็เป็นแพงใหญ
2: ่เล็กๆก็ไปเก็บมาค่ะเล็กๆก็ไปเก็บมาเพราะว่าใช่เสียดายเสียดายมากบางๆเล็กๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้งานได้หมด
0: แล้วมีไม้อะไรครับพี
2: ่ตรงนี้ก็จะเป็นเต็งกับตะเคียนรวมกันอ๋อ
0: นี่เต็งกับตะเคียนโอ้เต็งกับตะเคียนรวมกันคุณสมบัติมันใกล้กันเหรอฮะ
2: ใกล้กันมากเพราะว่าแต่ตะเคียนจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเม
0: ื่
2: อสมัยก่อนมีผีนอกจากมีผีแล้ว
0: รอเล่น
2: ก็คือ
0: ครับ
1: ก็คือไม่แก้ด้วยนะ
0: ไม่แก้ด้วย
1: แล้วแต่
0: มีผีค่ะเออห่างเง
2: ี้
0: ยคร
2: ับ
0: ผมครับ
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มี
2: ถ้ามีเนี่ยเอ้ยจะเป็นคนที่โดนผีหลอกก่อนคนแรกเลยเพราะว่าอยู่ทั้งโรงไม้เนี่ยมีแต่ไม้ตะเคียนทั้งหมดเลย
0: แปลกเลยโอเค
2: ก็คือ
0: ตะเคียนกับเต็ง
2: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราต่อเรือเนี่ยป๋าจะใช้ตะเคียนเยอะมากเพราะ

0: ียนเป็นไม้ที่มีลักษณะที่มันอยู่ในน้ำได้ดี
1: เออใช่ใช่ใช่ได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเอาตะเคียนไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ในน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตะเคียนแบบที่แบบหน้าใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นแบบกาบเรือ
1: กาบเรือใช่ฮะ
0: แล้วก็อย่างเตงเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่ามีงานเหล็กไม่ได้เป็นเสาเหล็กเสาปูนก็จะใช้เสาไม้เตงตะเคียนก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าซูเปอร์สตรองอะซูเปอร์แข็งอะค่ะระดับสูงอะค่ะแล้วก
2: ็
0: ระดับสูง5ดาว
1: เพราะ
0: อย่างโครงตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนไม้เต็งโกดังทั้งหมดเป็นงานโครงสร้าง
1: ไม่เห็นผัวสักนิด
0: เป็นงานโครงสร้างนะคะ
2: นี่อยู่มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะสอง
0: อยู่มาแรก
2: ร
0: ุ่
2: นคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อย่างไม้ที่เห็นตรงนี้คือเราดูเหมือนมันเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะ
1: ค
0: ือไม้เก่าเก็บคือพวกนี้เป็นไม้แปรรูปที่เป็นไม้เก่าเก็
1: บ
0: ดูเก่าเนาะแต่พอใส่ออกมากิ๊บสวยกับไม้ที่เวลาเขาไปรื้อบ้าน
1: อ
0: ะไม้
1: ใช้งานแล้ว
0: ไม้ใช้งาน
1: แล้ว
0: ไม้พวกนี้มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่
0: มันจะมีรอยตะปู
1: ใช่ใช่มีตำหนิ
0: ใช่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าไม้ที่ใช้งานแล้วกับไม้เก่าเก็บเป็นยังไงอันนี้คือ
1: ต่างกันเนาะไม้เก่าเก็บคือเรียกว่า
2: คือไม้ใหม่นั่นแหละที่เก็บไว้นาน
1: ก็คือเนียมิ้นอ่ะก็คือแทบจะกริปแต่ว่าแค่วางไว้นานวางไว้นานในสต็อก
0: เก็บไว้
1: เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปรื้อเรือนมามีไม้เก่ามามันก็จะมีหัวน็อตหัวนู่นหัวนี
2: ่แล้วไม้ที่นี่เยอะมากด้วยมีวิธีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดู
2: มันต้องดูแลรักษาไว้ความชื้นฝนตกนี่คือทิ้งไว้ได้เลยอย่าง
0: นี้ไม้นะคะอย่างแรกที่สุดคืออย่าให้มันเปียกฝน อย่าให้มันชื้นให้ได้แบบคือเก็บให้ได้ดีที่สุดแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื้นในอากาศอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วแต่อย่างเงี้ยถือว่ามันแห้งไหมมันแห้งแต่เวลาถ้าเอื้อจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอื้อจะไปตากเป็นแอร์ดรายเป็นแอร์ดรายอีกรอบน
1: ึง
0: มันก็จะเป็นวิธีนี
1: ้แต่ว่า
0: ตากแดดตากแดดเดียวไปดูได
1: ้เลย
0: ตากแดดเลยอยู่กลางแดดเลยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมี2อาทิตย
1: ์เป็นอาทิตย์แต่หลักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์โอเค
2: ประมาณนี้หลัก
1: เรารู้จักกับแมทเทียลรู้จักกับวัตถุดิบไปแล้วว่าไม้ต่างๆหน้าตาเป็นยังไง
2: ค
1: าแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างครั้งเนี้ยมาถึงการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเอาไม้เหล่านี้มาทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราไปเรียนใช่มั้ย
2: เริ่มเรียนมาเสียน้ำตาไปไม่รู้เท่าไหร่
1: นอกจากจะได้ขอวิชาความรู้มาแล้ว
2: ได้อะไรมาด้วยคะ
1: ครู
2: ได้คุณครูมาเลย
1: เออ
2: โอ้มันจะมีนักเรียนที่ไหนดีได้คุณครูมาเลย
1: เออใครหิ้วครูกลับบ้านไปดูไปเจอครูดีกว่าหิ้วเฮ้ยพูดจริงนะเว้ยไม่ได้ล้อเล่นเชิญไปพบครูหน่อยครับผมครับ

0: บอกว่าจะมาเจอครูนี่ครูครับอุ้ยทำไมครูหล
1: ่อก็คุณครูแดเนียลนะคะก็จะเรียกคุณแดเนียล like how come did you end up here
0: ทำไม
2: ไม่รู
1: ้ what did you see or how did she get you into like helping or the whole thing through this
2: as you said before like yeah มีมาเยอะสอง
3: มี
2: ต
3: ั
2: วหมาย
0: มีหมายเยอะ
2: ไหม
0: ไม่ตามหมายมา
2: เยอะ
0: เออแต่เนี่ยตามหมายมา
1: บอกว่าเห็นโอกาสเห็นหมายเยอะ to like explore to like
0: so there are lots of materials to play with นะ
2: a lot of opportunity
0: right so you end up here
1: ก็คือเห็นโอกาสเพราะว่าคุณเอื้อเนี่ยคืออย่างที่บอกคือเขามีไม้อยู่แล
0: ้
1: วแล้วก็เออการที่จะทดลองทำอะไรใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดี น่าจะลองทำไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านไปก็เลยมาร่วมกันทำ
0: so it's a collaboration between you and พี่เอ๋เนาะ
2: correct yeah.
0: right oh, so which one is the first project that you work together
2: we start with the rail stool the first one
0: the stool
2: yeah
0: oh ก็คือมันสวยมากอ่ะ
1: This is the first project
2: the first
0: mark
1: after the graduate
0: วิท
2: ยา yeah
1: oh
0: also so โอ้โหโอเคครับ
1: so who come up with the concept
2: yeah. it's just like kind of like organic yeah so it's like mm-hmm. okay
1: so more like brainstorming
2: exactly
1: okay, like
0: improvising
1: คิดว่า
0: kind of improvising
1: ใช่ไหมคะ
2: try to find

0: and
1: so before Tailim was like yeah build boats
2: yeah,
1: building building
2: boats อู่ต่อเรือ ครับ
1: so kind of like yeah trying to do this abstraction trying to just like yeah, make it like in a different way how we can translate this idea of like the sea the boats to a seat
2: อ๋อก็คือเหมือนกับเรียกว่าจำลองอู่ต่อเรือมาเป็นสิ่งนี้เป็นโครงด้วย by structures and
1: exactly and so things. Just like yeah, first of all like yeah focus on like kind of like a nice or interesting journey even now it looks simple it's like yeah yeah have the many angle
2: มี details เยอะมาก
3: ยากมากตัวนี้ยากมาก
2: คือจะเห็นว่าไม้เนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม้เป็นมุมแหลมเงี้ยชนกันไม่ได้มันต้องบากนิดนึงแต่บากเท่าไหนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความแบบเฮ้ยมาชนกันแล้วองศาเท่าไหนในการชนไม่พอโชว์ดีเทลด้วยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซ่อนนะฮะไม่ได้ซ่อนว่าเอ้ยแบบเอ้ยตรงนี้ขัดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่คือโชว์เลยว่าเอ้ยไม้2ชิ้นนี้ชนกันเขาบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันคือแก่นของเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ซ่อนตัวโครงสร้างแต่เราโชว์โครงสร้างอย่างสวยงาม
0: ทั้งวิธีการต่อแล้วคือถูกออกแบบมาให้มันให้มันเห็นได้
2: โชว์ได้อะ
0: ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบล็อกหรือว่าการเดินท่อในโครงต่างๆคือให้เห็นท่อไปเลย
2: แต่ว่า
0: ออกแบบท่อให้สวยงามไม่ได้เอาไปแบบหมกๆซ่อนๆ
2: ใช่ใช่what is the function of it?
1: This one is a beam, so basically yeah. we'll...
2: เป็นคานนะฮะนี่เป็นคาน
3: ยึดค่ะ
2: คานยึดนี่ไม่ให้ขามันแหงนี
0: ้
2: คือยึดไว้ให้มันเป็น A อ่ะ
3: จริงๆมันล็อกด้วยตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นงานเดือยทั้งหมดเสียบเดือยเข้าไป
2: เสียบเดือยเข้าไป
0: เดือยเดือย
1: and also this one you can stack you can put one on top of each other so this one is like the stopper
2: all right โอเคโอเค
1: this one was just like yeah
2: ตอนเอาไว้ซ้อนกันมาดูครับโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณนะครับคุณสามีน่ารักมากเลย
1: โอเค so
2: when just like yeah it's stackable it's stackable
1: is like kind of like yeah the part that you will just like yeah.
2: มันก็อยู่แค่นี
1: ้ like more or less we know that is like okay
2: วิสวยนะจริงๆซื้อไปหลายตัววางแล้วเท่เลยนะนะฮะคือสแต็กก็สวยนะ when you like keep it away from
0: using ใช่เวลาไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว
2: ้ by the wall it's like beautiful and also when you use it's beautiful
1: obsession with theSmall space compact so
2: yeah
0: แล้วขนาดคนไม่มีที่เยอะๆก็อันนี้ก
2: ็สวยงาม
0: ดูดีมินิมอล
2: ฟังก์ชันนอลเราพูดถึง color play บ้างเหมือนว่าการเล่นสีเกี่ยวกับไม้คือจะเห็นว่าผมว่าจุดเด่นของใต้ลิ้นคือรู้จักสีของไม้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยมันจะมีความคอนทราสต์กันไม่โดดเด๋อมากแต่ว่าแบบมีความเห็นว่าเอ้ยมันดิฟเฟอเรนเชียตกันแบบว่าอันนี้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ย
0: เล่นโทนเขาไม่เลือกให้ซ่อนเขาเลือกให้เห็น
2: ไม่ธรรมดาโอเคแทนที่คีบไปเลย
1: ชัวร์
2: for a while
1: โอเค
2: แต่วันนี้ตัวที่จะมาสาธิตแน่วันนี้เราจะมีการทำมีการสาธิตให้ดูด้วยนะฮะมีตัวหนึ่งที่ชื่อน่ารักมากเลยชื่อว่าบางแสน
3: บางแสน
2: บางแสน
3: บางแสน
2: คือเมืองชนมากเลยนะฮะก็คือโลคอลอีกแล้วนะสตอรี่มาจากนี้แล้วเดี๋ยวอยากรู้จักทั้งนิดนึงว่าทำไมต้องบางแสนด้วยอะไรเงี้ย
1: vacationfeeling relaxed
2: easy
1: so exactly so the type of furniture like the first design was like a low furniture that let you connect to the floor this like sabay position
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวเล็กๆที่แบบว่าใช้ง่ายๆนั่งพื้นสบายๆใช้งานตรงนี
0: ้เรียกบ้านๆ
2: บ้านๆโอเค so let's do it go

0: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเราสร้างบ้านเนาะแต่เนี่ยเหมือนกับเราปลูกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าสต
1: ร
0: ัคเจอร์เราไม่แข็งแรงของเราก็อาจจะแบบไม่มั่นคง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คืออาจจะหน้าตาสวยแหละแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนัก
2: การใช้คาน
1: จะไม่ทนนัก
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่สำคัญเนี่ยมันคือคานขา
1: ขา
0: อะไรที่มันอยู่ข้างล่างได้อะเข้ารถ
2: ที่บางทีเรามองไม่เห็น
0: ใช
1: ่หรือว่าเรามองเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตมัน
0: เราไม่ได้สังเกตเพราะพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยคือเขาสามารถจะลดคอสจากตัวนี้ได
1: ้
0: ซิกเนเจอร์ใต้ลิ้นคือเราใส่คานแน่นๆแล้วก็เป็นไม้จริงตัวนี้มันคือไม้ที่หนานิ้วครึ่งนะคะแล้วก็คูณด้วย2นิ้วหนา2นิ้วแล้วก็มาดักมา
1: ก็คือคานใหญ่เผื่อๆเลย
0: ใช่
3: แน่น 100% เขาเดี๋ยวขัดเอา
4: ใช่ครับแล้วตัวนี้เราก็มาขัดให้มันเรียบ
3: ถ้าสีมันจะโดดผมถอยมัน
4: ใช่ครับ
2: อย่างเขาเล่นอย่างนี้ถ้าเกิดเราขัดมันก็ออก

0: นี่ก็คือมินิบางแสนนะครับเราได้เห็นวิธีการทำตั้งแต่วิธีการคิดเลยตั้งแต่การวางคอนเซปต์วิธีการคิดส่วนประกอบมันต่างๆรวมถึงการประกอบเรียบร้อยจนถึงไฟแนลนะฮะออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะก็คือเป็นผลงานร่วมกันเป็นคอลแลบอเรชั่นของดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไม้แล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยวันนี้ขอบคุณใต้ลิ้นมากๆครับ
1: ที่ให้เรา
2: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะให้เราไปดูที่ไหนไปดูดีไซน์
1: ไปดูอย่างเดียวเลย
0: ไปดูไปต้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ย
1: หรือแก้ปัญหาซ่อมแซมอะไรก็ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่
0: เกี่ยวกับบ้านแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะพบกับรายการท่องจำได้ทุกสัปดาห์เอา10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สบาย
2: อมรินทร์ทีวี
3: ตอนที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีการพูดคุยกับดร.สกรีเกี่ยวกับเรื่องของเพลงว่ายังไงบ้างอะฮะ
4: ผมไปคุยกับแกอยากจะขอบรรดาคุณครูฮะมาเข้าฉากอยากจะได้คนที่มีวัยวุฒิหน่อยแล้วก็เล่นดนตรีได้มาเข้าฉากเป็นจำนวนมากแกบอกว่าคุณไม่สนใจจะใช้วง TPO เนี่ยเล่นเพลงสกอร์หนังทั้งเรื่องบ้างเหรอตอนที่ผมทำหนังเหมืองแร่เนี่ยเราใช้วงออเคสตราเล่นแค่3เพลงนะฮะหมดไปล้านหนึ่งแต่เนี่ยถ้าอาจารย์หมายถึงว่าจะใช้ Thailand Philharmonic เล่นทั้งเรื่องเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะแล้วผมก็คิดว่ามันไม่มีหนังไทยเรื่องไหนทำแบบนั้นได
3: ้ครับผม
4: อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นผมทำให้ฟรีเลย
3: จริงเหรอฮะ
4: ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าแล้วในที่สุดก็เราก็เร่งถ่ายทำกันเพื่อที่จะมีเวลาส่งเพลงที่คอมโพสเสร็จแล้วเนี่ยไปให้คุณณรงค์บางเจริญทำอยู่ที่ LA แล้วก็ส่งโน้ตกลับมาเล่นที่เนี่ยฮะที่สิทธาคาร
3: ครับผม
4: ซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่มีการอัดเสียงด้วยเครื่องดนตรีจริงทั้งเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับ

0: การบันทึกเสียงของบทเพลงต่างๆที่ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้บันทึกเสียงที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารนะครับซึ่งเป็นหอประชุมที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุดในอาเซียนในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ
1: ตอนนี้เป็นการร่วมกันระหว่างวง TPO กับหนัง
2: TDS
1: ของ TDS ครับก็เป็นเพราะว่าเป็นมิติใหม่เลย
2: ครับผม
1: ของวงการหนังไทยซึ่งมันก็จะอัปเกรดของเราขึ้นไปสู่มาตรฐานที่มันเป็นสากลคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเป็นเรื่องแรกนะครับแต
2: ่
1: ที่ใช้วงออเคสตราขนาด90ชิ้นแสดงผมว่าน่าจะ
2: เรื่องแรก
1: น่าจะเรื่องแรกเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะลงทุนแค่เข้าไปในห้องคนนึงทำคอมพิวเตอร์แล้วก็จบ
2: จบ
1: อันนี้ต้องคน
2: เขียน
1: มากกว่า100คนนะครับ

0: นักดนตรีที่ดีนะมีวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra ที่แข็งแรงแล้วก็เรามีออริทอเรียมคือมหิดลเทศกาลที่สวยแล้วก็เสียงดีเรามีคอมโพเซอร
1: ์ครับ
0: คือคนเขียนเพลงประพันธ์เพลงและอาร์เรนเจอร์พวกเนี้ย
1: ครับ
0: ดีผมคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็ได้ที่จริงเราเคยร่วมงานกันมาครั้งแล้วเรื่องซีซันเชน
1: โอ้ตอนนั้นถ่ายที่
0: ที่วิทยาล
1: ัยเลยครับ
0: แต่ตอนนั้นเราไม่มีความพร้อมที่จะทำดนตรีแบบซิมโฟนีออเคสตรานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งวง Thailand Philharmonic Orchestra
1: ครับ
0: แล้วก็หวังว่าสัก10ปีต่อไปนี
1: ้
0: ก็พอครบ12ปีเราก็ได้มีโอกาสครับผมคิดว่าการสร้างอาชีพให้นักดนตรีที่มีฝีมือแล้วก็สามารถเล่นประกอบภาพยนตร์ได้หรือสามารถประพันธ์เพลงเพื่อภาพยนตร์ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทย
2: พอได้ยิน

0: ที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ
1: ์
0: ผมมีความรู้สึกมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ที่แท้จริง
1: ครับ
0: อยู่กับเราทุกอนุตั้งแต่เป็นบุคคลจนถึงเป็นแค่เสียง
2: โอ้ผมพบว่ามันพิเศษมากการที่ได้เป็นแทนส่งต่อความหวังความปรารถนาดีที่ในหลวงเคยอวยพรประชาชนชาวไทยด้วยเสียงเพลงเนี่ยให้กับคนไทยทุกคนในปีใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ได้ดูเรื่องนี้จะมีความสุขแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะระลึกถึงท่านผ่านช่วงเวลาโศกเศร้าไปพร้อมๆกันครับ
1: ขอบคุณพี่เก้งมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับ
3: ภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าจะแบ่งเนื้อเรื่องที่ร้อยเรียงกันออกเป็น3พาร์ทโดยแต่ละพาร์ทจะใช้ชื่อตอนจากชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่เพลงยามเย็น

0: และนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับและวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยจากภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้านั่นเองและในครั้งหน้านะครับรายการฮิปสไตล์จะนำเอาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้กับรายการนี้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: ครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกร

ทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอก
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
1: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการครอสกันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆจริงในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
1: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
1: ตามระยะทาง
0: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนอลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานีแล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มัน ประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแทคติกมีวิธีเลือกไหมครับ
1: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแทคติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
0: ก็จะ
1: สบาย
0: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
1: ับ disutility
0: นั่นแหละครับผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
1: ใช่
0: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน แต่ตัวนี้มีpointสำคัญนะช้อยของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนนึงถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ย1คือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรเนี่ย capacity มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่าร ถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมล์ รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมล์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
0: ้รถเมล์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมล์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร่
0: กำไรเท่าไหร่ที่เหมาะสม
1: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
0: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
1: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อ่ะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
0: ์
1: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่างๆ
0: Hashtag ที่2ครับ
2: 65บาทจ
0: ่
2: ายไม
0: ่
2: ไหว
0: 65บาทจ่ายไม
1: ่
0: ไหว
1: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
0: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
1: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
0: มอไซค์2แถวรถเมล์
1: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
0: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
1: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
0: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไหม
1: มันมีข้อจำกัดทางการ

0: เงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
2: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิตติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
2: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดซื้อไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอใหเปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4

0: 4เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
1: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

นเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เนคไทสีกรมค่ะซึ่งจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมขาวแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเนคไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่า

อย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าอาจเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัดชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัตเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายใจไม่ทันเหนื่อย
1: นี่เราอยู่ป่าลึกหรอกันเนี่ย
0: ขอพักก่อนได้ไหมน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยสุดๆเลยน้องคนดีไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อะไรคะหมออ้อยหยอกล้อท่านผู้ชมอีกแล้ว

0: ก็หมอจะจัดบรรยากาศให้เหมือนของจริงซะหน่อย
1: โอ้ยงั้นเอางี้ค่ะคุณหมออ้อย
0: ครับ
1: ทักทายท่านผู้ชมก่อนค่ะ
0: โอเค
1: สวัสดีค่ะน้องคนดีค่ะ
0: หมออ้อยครับ
1: และนี่คือรายการที่เล่าเรื่องราวของสัตว์หลากหลายชนิดที่มีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะ
0: ครับผมเพราะว่าสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราจะมาดูอะไรกันคะ
0: นั่นน่ะสิครับคนดีเราจะมาดูอะไรกันดี
1: ให้มาเดินป่า
0: ใช่
1: คลานแบบนี้มันต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแน่เลย
0: แน่นอนรับรองว่าน้องคนดีจะต้องตื่นเต้นที่สุดเลยเฉลยกันแล้ววันนี้หมอจะพาน้องคนดีเนี่ยมาดูงู
1: งูเหรอ
0: ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย
1: อุ้ยหนูชอบงูค่ะหนูชอบงู
2: หมอโอ๊ตครับผมอยู่ที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยครับผม
3: ครับ
2: ประวัติของสถานเสาวภานะครับแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าสถานปาเตอร์ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตชีววัตถุเซรุ่มต้านพิษงูวัคซีนต้านโรคพิษสุนัขบ้าและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลินิกที่ใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีสวนงูที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกด้วยครับ
0: อันนี้บ่อแรกเป็นอะไรครับงูอะไรครับนี่เห็น
2: งูทางมะพร้าวครับผมหรือ Copperhead Rat Snakeซึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษนิดหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นนักกำจัดหนูดีๆครับผม
0: เขากินหนูนะคนดี
1: แล้วหนูถามเลยสิคะว่าง ูทุกชนิดว่ายน้ำได้ปะคะ
2: ได้ครับงูทุกชนิดว่ายน้ำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงูบกหรือว่างูที่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็ว่ายน้ำได้ครับ
0: น้องคนดีเห็นงูตัวนี้ไหมที่กำลังเนี่ยเดียาเนี่ยน้องคนดีดูตาเขาสิเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตาเขาจะขุ่นด้วยน้องคนดีรู้ไหมทำไมตางูตัวนี้ถึงขุ่น
1: ไม่รู้
0: เดี๋ยวเราเก็บไว้เฉลยน้องคนดีข้างบนดีกว่าน
1: ี่งูอะไรอะคะ
2: ตัวนี้คืองูสิงตาโตและก็งูสิงหางลายครับ มีสองชนิดอยู่ในนี้ครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวหนูเคยเห็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องงูสิงอยู่ค่ะเห็นเขาบอกว่าหนังเขาจะเป็นเกล็ดแล้วตรงบนหัวเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับมันถ้าเปรียบเทียบกับงูชนิดอื่นนะครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงมารวมกันเป็นแบบนี้คะ
2: ที่รวมกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามาแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่งูต้องการครับเขาก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยกันหมดเลย
0: คุณหมอโอ๊ตก็กำลังพาเราเนี่ยเดินชมบรรยากาศด้านนอกซึ่งเป็นสวนงูที่อยู่ในบ่อแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีงูนานาชนิดมากมายที่เราสามารถพบเห็นได้ในประเทศของเรา
1: อันนี้คืองูเหลือมเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับผม
1: ไหนอะคะ
0: นี่ไง
2: นี่ตัวเบลเลอร์เลย สองตัวครับ
0: ตัวเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าน้องคนดีกะ
1: เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่
2: ตอนที่ตัวเขาเล็กๆเนี่ยเขาก็กินหนูขนาดเล็กๆหนูดำหนูตามหนูท่อแต่พอเขาขยับขนาดตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องขยับขนาดเหยื่อของเขาด้วยครับเนื่องจากการล่าอาหารแต่ละครั้งเนี่ยต้องกินให้คุ้มครับ
0: กินทีเดียวต้องอิ่มอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่กินทุกวันนะรู้ป่ะ
2: ใช่ครับ
0: งูพวกนี้บางทีเขากินอาทิตย์ละครั้ง
2: ครับผม
0: สองอาทิตย์ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดเหยื่อที่ใหญ่เพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นงูเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้อาทิตย์ละครั้ง
2: ให้ตามกำลังทรัพย
0: ์กำลังทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าน้องคนดีบอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยไม่อยากให้กินหนูเนี่ยเราก็สามารถฝึกให้เขากินน่องไก่ได้ด้วย
2: ใช่แล้ว
0: งูกินน่องไก่ได้ด้วย
1: กินน่องคุณหมอได้ไหมคะแล้วทำไมมันต้องแช่น้ำด้วยอะคะ
2: งูแช่น้ำใช่ไหมครับมีความต้องการ2 อย่างครับอาจจะเป็นต้องการรับประทานน้ำหรือไม่ก็ต้องการแช่นะครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวหนัง
0: มีของขวัญมาให้ด้วยวันนี้
1: อะไรอ่ะ
0: หันมาหันมาหันมาเร็วเอ๊ะนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คืออะไร
1: คือคราบงู
0: นี่ตรงนู้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมคุณหมอเอามาให้น้องคนดีดูนี่คือคราบงู
1: อันนี้คือได้นานยังคะ
2: ไม่นานครับผมเมื่อไม่เกิน 2-3 วันที่ผ่านมาครับผมครับค่อนข้างยัง
1: แปลว่า1วันที่ผ่านมา
0: ครับเดียวเองน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมงูถึงลอกคราบเวลาที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยคือคราบเขาเนี่ยจะทำให้เขาเจริญเติบโตไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เล็ก
1: เวลาเขา
0: โตขึ้นเขาต้องใส่เสื้อผ้าที่ใหญ่ขึ้น
1: ลอกคราบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาต้องการพัฒนาตัวของเขาให้ใหญ่ขึ้น

0: ช่ใช่ใช่ก่อนงูจะลอกคราบเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่างูกำลังจะลอกคราบ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: สีผิวเขาเนี่ยจากที่สวยๆสีก็จะขุ่นลงกลายเป็นสีขุ่นๆสีตุ่นๆดวงตาของเขาเนี่ยจากที่ใสๆก็จะกลายเป็นดวงตาที่ขุ่นขึ้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่คุณหมอถามว่าทำไมตางูขุ่นนั่นคือเขากำลังจะลอกคราบนะครับตอนที่เขากำลังจะลอกคราบต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเขาจะระแวงมากเหมือนเราหลับตาแล้วแบบมีใครมาสะกิดเราเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะหันมางับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเข้าหางูด้วยโอเคไหม
1: โอเค
0: และเราก็มาอีกที่นึงนะครับซึ่งจะตั้งอยู่ในอาคารที่ที่นี่แหละครับที่น้องๆจะได้รู้ว่างูชนิดใดที่ไม่ควรเข้าใกล้เลยแล้วงูชนิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอันตรายมากน้อยเพียงใดตามมาเลยครับ
2: ลักษณะของตาที่ของเขาที่อยู่ดินที่อยู่อาศัยดินที่พบเจอได้นะครับแล้วก็ลักษณะดินที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำอยู่ในดินหรือว่าอยู่ในป่านะครับ แล้วก็เวลาในการออกหากินรวมถึงลักษณะของการแพร่ขยายพันธุ์เนี่ยครับว่าออกลูกเป็นไข่หรือว่าออกลูกเป็นตัวครับผม
1: อะไรนะคะสามารถออกลูกเป็นไข
2: ่หรือว่าออกลูกเป็นตัวได้ด้วยใช่ครับงูเนี่ยเวลาแพร่ขยายพันธุ์ไม่จำเป็นว่างูต้องออกไข่อย่างเดียวนะครับงูบางชนิดเนี่ยก็สามารถออกลูกเป็นตัวได้

0: นี้พี่จอร์จหรือว่าพี่ธนพงศ์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่สวนงูของเราเองครับที่รีดพิษให้น้องได้ดูเมื่อกี้นั่นเองครับ
1: หนูอยากถามค่ะว่าอย่างเช่นเวลาที่สมมติว่าถ้ามีงูเนี่ยไปกัดคุณแม่หนูแล้วเขามากัดหนูต่อเนี่ยงูเขาจะมีพิษมากัดหนูไหมคะ
2: มีครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพิษของงูครับพัฒนามาจากต่อมน้ำลายครับซึ่งก็เหมือนกับต่อมน้ำลายของมนุษย์นะครับเหมือนกับน้องคนดีเวลาน้ำลายของเราก็จะออกอยู่ตลอดเวลาถูกใช่ไหมครับ
1: อ่ะ
2: ต่อมพิษก็เหมือนกับต่อมน้ำลายครับก็คือจะผลิตพิษอยู่ตลอดเวลาเช่นกันถ้าสมมติว่างูไปกัดสมมติงูมากัดพี่ถูกไหมครับแล้วงูมากัดคุณหมอโอ๊ตงูมากัดน้องอีกก็สามารถได้รับพิษอย่างทั่วถึงกันครับ
1: แล้วเซรุ่มนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
2: หลังจากที่เราได้พิษไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเอาพิษไปเก็บครับพี่ก็จะไปเก็บสะสมมาประมาณ1ขวดนะครับก็และจากหลายๆตัวประมาณสัก50ตัวครับแล้วพอหลังจากพี่ได้ขวดพิษใช่ไหมครับพี่ก็แช่ในช่องฟรีซนะครับให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งพิษขวดนี้นะครับไปที่ฝั่งม้าจะเอาพิษงูที่ได้ไปครับฉีดเข้าไปในตัวม้าก็ไม่ได้ฉีดทีเดียวค่อยฉีดตอนแรกก็ฉีดนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความแรงของพิษไปเรื่อยๆจนม้าสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพิษนั้นได้นะครับแล้วก็จะเจาะเลือดม้ามา
3: เขาก็จะเอาเลือดม้าเนี่ยออกมาปั่นแยกก็จะได้น้ำกับเม็ดเลือดแล้วเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปทำเซรั่มอีกทีนึง
1: แล้วก็
3: เอาเม็ดเลือดคืนกลับให้ม้าไป
1: แล้วทำไมงูเขาถึงชอบแลบลิ้นนะคะ
0: งูแลบลิ้นให้ทายก่อนครับว่างูแลบลิ้นทำไมแลบลิ้นตลอดเลยทำไมคนเราไม่แลบลิ้นตลอดบ้างแล้วลิ้นงูมีกี่แฉกอะไรกัน
1: สอง
0: แล้วลิ้นคนมีกี่แฉกครับสี่ครับลิ้นคนไม่มีแฉกครับผมลิ้นงูเนี่ยมี2แฉกใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการดมกลิ่นเท่านั้นครับโดยการใช้ลิ้นเนี่ยแตะกับอากาศครับซึ่งในอากาศเนี่ยก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นกลิ่นต่างๆอยู่ในอากาศนะครับเสร็จแล้วพอแตะได้แล้วเนี่ยก็จะไปแตะกับอวัยวะรับกลิ่นที่อยู่ในปากของเขาซึ่งเป็นต่อม2ต่อมอยู่ข้างในเพดานปากด้านบนครับผม
3: ก็คือเนี่ยเขาจะแลบลิ้นตรงนี้นี่พอแลบลิ้นเสร็จปุ๊บเขาจะเอามาแตะกับตรงนี้นี่เวลาเขาปิดปากเนี่ยลิ้นมันจะมาแปะตรงนี้จะมีเขาเคยเป็นเขาเรียกเหมือนกับเส้นประสาทที่เปลี่ยนรูปไปเขาจะได้ดมกลิ่นอย่างนี้แทนแล้วจมูกงูเนี่ยเวลาปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ย
0: จะพอดีกับ
3: รูนี่เลยคือเขาหายใจปุ๊บแล้วก็เข้าในรูนี้เวลาหายใจน้องพอดีรู้ไหมว่าฟันงูเนี่ยสามารถหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ไม่เหมือนฟันน้องคนดีฟันน้องคนดีถ้าฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
3: แต่ฟันงูเนี่ยหลุดแล้วขึ้นใหม่ได้
0: ใช่ครับ
3: ขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆจนวันจะเสียชีวิตไปเลยคุณหมอเขาบอกว่ามีพิษเขี้ยวหน้ากับเขี้ยวหลังน้องคนนี้สงสัยไหมว่าแตกต่างกันยังไง
1: สงสัยค่ะ
3: แตกต่างกันอะไรครับคุณหมอโอ๊ต
0: แตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งครับตำแหน่งของงูพิษเขี้ยวหน้าจะมีเขี้ยวพิษอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของขากรรไกรบนครับและงูกลุ่มงูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยจะมีต่อมพิษที่สมบูรณ์ครับก็คือเป็นงูพิษเลย
3: งูพิษ
0: ที่มีพิษร้ายแรงฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้ครับผม
3: งูพิษโดยธรรมชาติ
0: ใช่แล้วครับส่วนกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเขาจะไม่มีเขี้ยวพิษตรงนี้ครับแต่เขาจะมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวอยู่ที่ด้านในเกือบสุดของขากรรไกรครับและกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลังเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษไม่อันตรายถึงชีวิตมนุษย์ครับยกเว้นแค่บางชนิดเท่านั้นในประเทศไทยอย่างนะครับเช่นพวกกลุ่มงูเขียวใบอินงูปล้องทองและก็งูแท้หางม้าครับผม

0: งูพิษเขี้ยวหน้าเนี่ยก็จะเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมครับที่บอกก็เป็นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมแล้วก็รวมถึงงูเขียวหางไหม้ด้วยจะเห็นว่ามีเขี้ยวพิษอยู่ข้างหน้าเลยตอนอ้าปากใช่ไหมครับเป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมงูแสงอาทิตย์นะครับคนไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าหากคนเราเนี่ยโดนงูแสงอาทิตย์กัดแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเราไปโดนแสงแดดเราจะตายทันทีเนื่องจากโดนพิษของเขาครับพิษของเขาแต่ในความจริงแล้วงูแสงอาทิตย์เป็นงูที่ไม่มีพิษครับผมและก็เชื่อครับจับได้ทุกคนครับถ้าเราจับได้
1: จับไหม
0: ลองแสงดูได
2: ้
0: ที่ได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์นะครับเศษของเขาเนี่ยจะสะท้อนกับแสงแล้วออกมาเป็นเจ็ดสีของสีรุ้งครับผม
1: รุ้งเลยนี
0: ่ครับ
2: แต่ตัวลื่นมากเลยค่ะ
0: สำหรับงูตัวถัดไปครับเป็นกลุ่มในงูพิษอ่อนครับผมอันนี้งูตัวนี้เรียกว่า hawk nose snake หรือว่างูจมูกหมูครับเห็นจมูกเขาไหมครับ
2: จมูกเขาเหมือนหมู
0: ใช่แล้วครับผมเห็นไหมครับว่างูที่มีพิษก็ไม่ได้ดุเสมอไปครับผมโดยเฉพาะงูตัวนี้เนี่ยเวลาถูกรบกวนนะครับเขาจะแกล้งตายครับครับผมแต่ว่าผมจะไม่โชว์แกล้งตายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตายจริงๆครับก็คือโดนรบกวนมากๆเนี่ยพอเวลาเขาแกล้งตายครับเขาเกิดความเครียดมากๆอาจจะช็อกได้เลยครับผมงูตัวถัดไปครับเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตครับเห็นไหมครับว่างูพิษเขี้ยวหน้ามีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ดุร้ายเสมอไปครับและงูสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นงูที่มีพฤติกรรมประหลาดในตอนกลางวันนะครับเขาก็จะเชื่องช้าเชื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยดุร้ายไม่ค่อยปราดเปรียวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะอาจจะดุร้ายขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นเวลาในการออกหากินของงูชนิดนี้นั่นเองครับผมและเวลาเราถือนะครับก็ต้องถือด้วยความระมัดระวังครับผมไม่ให้เขารู้สึกเจ็บไม่งั้นเขาอาจจะตกใจแล้วก็กัดเราได้ครับ
1: น้องๆครับมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่คนส่วนมากรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดนะครับเฮ้อะไรนะ
3: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้เตรียมของบางสิ่งมาให้น้องคนดีดูนะฮะคนไทยเขาเชื่อกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถไล่งูได้เชือกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเนี่ยที่จะเอามาพันตัวงูหรือว่าเอามาคล้องงูแล้วงูจะหมดแรงจริงหรือไม่จริงครับ
2: หนูก็คิดว่า
3: ชัวร์ไหมไม่รู้ใช่ไหม
0: ชัวร์ใช่ไหม
3: เรามาลองกันดีกว่า
0: โอเคครับ
3: โอเคไหมมาง
0: ั้นเราเอางูออกมาเลยนะครับ
3: นี่อันดับแรก
0: คืองูบอลไพทอนครับผม
3: อันดับแรกนะครับเราจะลองมะนาวก่อนไหม
2: ได้
3: ดูว่าเขากลัวหรือเปล่าดูสิหัวมะนาวไหม
2: ไปเลยเอ้าไม่กล
0: ั
2: วแฮ
0: ะรัดมะนาวให้ดูหน่อยสิ
2: ไม่รัดด้วยงูจะกลัวมะนาว
0: นะครับขนาดวางขวางหน้าจังเลยผ่านเฉย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดแต่ที่เขาเชื่อกันเพราะว่าเขากลัวว่างูเนี่ยอาจจะได้กลิ่นที่มันเปรี้ยวๆแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แต่จริงๆแล้วงูเนี่ยไม่ได้กลัว
0: ครับ
3: เรายังเคยเห็นงูเนี่ยพันอยู่ต้นมะนาวเลยนะครับ
0: ใช่ครับสำหรับถัดไปครับเชือกกล้วย
3: เชือกกล้วยที่เขาบอกว่าพันงู
2: แล้วมันจะ
3: ไม่เลื้อยมาลองดูสิ
2: ได้ไหม
0: ไม่งั้นเดี๋ยวลองพลิกตัวเขาดูครับจะได้รู้ว่าเขามีแรงพลิกตัวกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับถ้างูหมดแรงพอพลิกตัวเราจะกลับมาไม่ได้เลยแล้วดูตัวงูตอนนี้นะครับแหมกลับมาได้เหมือนเดิมไม่น่าจะเกี่ยวครับครับผม
3: ได้ผล

0: ถามหน่อยสิคะหน
1: ู
0: เคยได้ยินเขาบอกมากันว่าถ้าเจองูให้รีบตีค่ะ
1: เจองูให้รีบตีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องบอกกันเลยว่างูเนี่ยกลัวคนเหมือนที่คนกลัวงูเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เราเจองูเนี่ยถ้างูเห็นเรานะครับงูจะต้องหนีเราก่อนแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอในระยะประชิดเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาตกใจก็จะต้องตีก่อนอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องการตีงูนะครับคนไทยเรามีสุภาษิตที่เรียกว่าตีงูอย่าตีให้แค่หลังหักต้องตีให้ตายไม่เช่นนั้นจะกลับมาแต่ในความเป็นจริงนะครับงูที่โดนตีหลังหักก็ตายแล้วครับผม
2: คือจะเคลื่อนตัวไม่ได้
1: ครับ
2: กระดูกสันหลังเขาจะหักแล้วเขาจะไม่สามารถเคลื่อนได
1: ้มีอยู่ครั้งนึงครับได้รับบริจาคงูเขียวไปยินมาแต่ว่าโดนตีมาแล้วเรียบร้อยครับอาการคือชักไม่หยุดเลยครับผมโดน

0: ตีบริเวณช่วงคอของเขาครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือได้ด้วยการประคับประคองครับฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ให้สารน้ำครับผมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากว่าจุดที่โดนตีเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับผมก็คือเป็นไขสันหลังของเขาซึ่งควบคุมระบบประสาทของเขาครับไม่ใช่ว่าเขาเสียชีวิต
1: ส่วนใหญ่งูที่โดนตีนี่มักจะไม่
0: รอดไม่รอดครับใช่ครับ
1: ก็คือจริงๆอย่าไปตีงู
2: ใช่
1: ให้หาคนที่
2: เช
1: ี่
2: ยวชาญมาจับแล้ว

0: วดเป็นโรคอะไรได้บ้างคะ
1: โรคที่ยอดฮิตสำหรับงูนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นปากอักเสบโรคท้องเสียและนอกจากนี้การที่ถูกมนุษย์ทำลายมาเนี่ยก็เป็นสาเหตุการป่วยอีกสาเหตุหนึ่งครับที่สำคัญเลยเวลาตรวจงูนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมของเขาก่อนว่าปกติที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยอยู่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่การกินอาหารแล้วก็การขับถ่ายของเขาเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแรกๆเป็นอาการแรกๆที่แสดงว่าเขาป่วยแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เวลาตรวจงูเนี่ยก็เหมือนกับตรวจสัตว์ทั่วไปครับตรวจตั้งแต่หัวไปสู่หางครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ปากของงูกันก่อนครับปากของงูนะครับสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างครับเช่นภาวะพื้นฐานของตัวเขาครับนี่ครับดูจากสีเยื่อเมือกของเขาอย่างตัวนี้นะครับปกติครับผมแล้วก็ดูบริเวณฟันบริเวณเหงือกว่ามีการอักเสบหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามีน้ำลายหรือว่ามีเสมหะอะไรออกมาจากท่อลมของเขาหรือเปล่าด้วยครับผมครับนี่เขาเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขา
0: แล้วต้องกำแรงไหมคะ
1: ไม่แรงครับก็คือ
2: แค่จับเบาๆ
1: ครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คลำดูครับตั้งแต่หัวไปถึงหางเลยครับซึ่งงูเนี่ยอวัยวะเขาค่อนข้างจะเรียงตัวเดียวครับถ้าเกิดเราคลำเนี่ยแล้วพอจะทราบได้นะครับก็คือถ้าเป็นอวัยวะที่มีการอักเสบหรือว่ามีการบวมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหรือว่ารู้สึกได้เลยว่าอวัยวะนั้นบวมครับผมนะครับแล้วก็ลูบไปตามลำตัวดูผิวหนังว่าเหมือนเดิมไหมปกติไหมมีแผลมีปรสิตภายนอกไหมพวกเห็บพวกไรต่างๆครับผมแล้วก็ทำไปดูครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปอดกับหัวใจครับ
2: แล้วพอดีรู้ไหมว่าหัวใจอยู่งูอยู่ตรงไหนเราลองพลิกดูกันดีกว่า
1: โอเคครับ
2: หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ใน3ของลำตัวนะครับ
0: นี่ใช่
2: มั้ยเดี๋ยวลองดูสิมันจะเต้นด้วยตุ๊บๆๆเลย
0: อ๋อนี่ไง
2: เห็นมั้ย
1: ลองจับลองแตะดูได
2: ้ลองแตะดูแตะค้างไว้เลยนะเห็นมั้ย
0: มันสั่นอ่ะพร้อมหัวด้วย
2: หัวใจเขาจะเต้นตุ๊บๆตุ๊บจะช้านิดนึงเอาจากหัวใจมาก็จะเป็นปอด
1: ครับ
2: ใช่มั้ยครับ
0: ปอด
1: จากนั้นก็จะเป็นอาหารครับผมแล้วก็เป็นลำไส้ของเขา
2: น้องคนดีถามว่าเราจะแบ่งเพศแยกเพศยังไงใช่ไหมครับที่คุณหมออธิบายว่าตรงนี้เนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยจะอยู่ตรงก้นเขาตรงหางด้านท้ายของเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีอวัยวะเพศอยู่สองข้างนะครับแล้วก็
0: ใช
2: ่แล้วก็จะมีร่องลึกลงไป
1: เป็นช่องเก็บอวัยวะเพศของเขา
2: แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยช่องเขาจะตื้นมากคราวนี้เราก็ต้องมาวัดช่องว่ากี่ช่องยาวขนาดไหน
0: อันนี้คืออ
2: ุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับตรวจเพศเขาเรียกว่าเซ็กซิ่งโพดเราก็จับไหนขึ้นนะฮะ
0: อันนี้หนูไม่กล้า
2: จากนั้นเนี่ยเราก็จะหาช่องสอดเหล็กเข้าไปแล้วก็วัดดูว่าเกล็ดเนี่ยกี่เกล็ดโดยประมาณอันนี้ลึกมากแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับ
1: ครับสำหรับงูตัวนี้นะครับก็คืองูงวงช้างประวัตินะครับงูตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคเข้ามาสู่สวนงูสถานสวภาเมื่อประมาณปีหรือปีครึ่งที่แล้วครับซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็หลังจากได้รับบริจาคครับเราก็ทำการกักโรคไถ่พยาธิเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยลงสู่บ่อครับเพื่อแสดงให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ดูกันแต่เมื่อช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแปรผันตลอดเวลาทำให้ยูรีงูตัวนี้เนี่ยหนีจากน้ำขึ้นมาบนบกครับแล้วก็เริ่มมีจุดมีแผลตามตัวครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าโรคผิวหนังอักเสบ
0: เห็นแล้วก็สงสาร
2: น้องคนดีว่างูเจ็บไหมเนี่ย
0: เจ็บค่ะ
1: ครับซึ่งแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นได้ทั้งแผลสดแล้วก็แผลเปื่อยครับอย่างแรกเลยก็คือต้องแก้ไขแผลเหล่านี้ออกไปให้หมดครับอย่างจุดที่เป็นแผลสดเราก็จะทำการล้างแผลให้สะอาดครับส่วนบริเวณที่เป็นแผลเปื่อยหรือเป็นเนื้อตายแล้วก็จะต้องพยายามเอาเนื้อตายแล้วก็ฝีหรือหนองนะครับออกมาให้ได้มากที่สุด
0: ตอนนี้หนูคิดว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องปรับอุณหภูมิน้ำคะทำไมต้องปรับเพื่อให้มันจะเข้ากับตัวสัตว์หนูคิดว่าจริงๆมันควรจะอยู่ได้กับทุกอุณหภูมิไม่ใช่หรอ
1: ต้องกล่าวไปเลยครับว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นครับ
2: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนในการที่ปรับอุณหภูมิตัวเองขึ้นมา
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเขาอยู่ในที่ที่เย็นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติไม่เหมือนคนเราคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นเนี่ยร่างกายแล้วก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้า

0: สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วยคราวนี้พอเขาเย็นเนี่ยร่างกายเขาก็ทำงานได้ไม่เหมือนปกติใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอทำงานได้ไม่เหมือนปกติเชื้อโรคก็มีโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตแล้วร่างกายเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้เขาก็เลยป่วยได้ง่าย
2: ก็วันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ด้วยค่ะว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องดุร้ายไปทุกชนิดนะคะแล้วก็หนูก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่างูเนี่ยออกลูกเป็นตัวได
3: ้
2: คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทำไมคนถึงใจร้ายก็เพราะว่าเขาทั้งตีงูทั้งเชื่อผิดๆเรื่องที่งูเนี่ยมันเป็นดุไปทุกตัวเลยมันเป็นความเชื่อที่ผิดสุดๆค่ะแล้วก็หนูก็สงสารค่ะที่คนเนี่ยไปไล่ตีงูทำร้ายงูคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นของจากธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขา
3: ครับ
2: เราก็ควรจะอนุรักษ์เขาไว้เพราะเดี๋ยวนี้งูแต่ละชนิดเริ่มหายได้ยากมาก
3: ครับวันนี้น้องคนดีเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
3: โอเคอย่างนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๊ตนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากครับ
3: แล้วก็ขอขอบคุณสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยวันนี้เวลาหมดแล้ว
2: ใช่
3: คร
2: ับ
3: ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: No.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันจำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซตใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยาง

0: เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและเป็นยาบำรุงกำลัง

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: อบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเค
2: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกมามันจะกรอบกว่า
2: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
2: อิ
1: ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้ว
2: อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

หนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นแว่นเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงผู้จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะขยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโกแต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ย
2: ขอจงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คือเอาจริงผมตะกี้ผมดูตัวเองในกระจกผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในชุดนี
1: ้
2: เพราะจริงตั้งแต่ถ่ายรายการมาเนี่ยคือส่วนมากก็จะได้ลองกีฬาที่แบบค่อนข้างถนัดหรือว่าพอจะเล่นได้ต้องบอกว่าผมกับฟุตบอลจริงๆเป็นกีฬาที่คือขั้วตรงข้ามเลย
1: ส่วนมากมัธยมกีฬาอะไรส่วนมาก
2: ผมเล่นเทควันโดเล่นแบดมินตันบาสว่ายน้ำอะไรพวกเนี้ยครับกีฬาที่จะเป็นแบบค่อนข้างเดี่ยวหน่อยไม่ค่อยได้เล่นกีฬาทีมแล้วก็เอาจริงเหมือนตอนมัธยมเงี้ยเวลาเพื่อนเตะบอลกันผมก็
1: ไม่เล่นเลย
2: เล่นไม่เป็น คือเคยลงไปเล่นแล้วก็โดนเขาไล่ออกมาหลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราเสียความมั่นใจเป็นโกอาจจะแบบเหมาะที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยวันนี้เดี๋ยวอยากให้โค้ชจุนลองแบบช่วยสอนเบสิกผมเบื้องต้นแล้วกันว่าถ้าสมมติเราอยากเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเบสิกมันมีอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะพาเราวอร์มอัพ
2: ได้ครับ
1: แต่จะเป็นเน้นในเรื่องของฟันเกมสนุกสนานในการวอร์มจะไม่แบบซีเรียสจนเกินไป
2: ได้ครับ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเราไปฝึกการเคลื่อนที่แต่เห็นบอกว่าเล่นแบดมินตันพี่ว่าจะไม่ยากพอดูแล้วการเคลื่อนที่ก็ไม่ต่างกันเพราะมันเคลื่อนที่ในระยะใกล้ๆหลังจากนั้นจะมาฝึกการใช้มือรับในรูปแบบต่างๆต่อจากใช้มือเสร็จเราจะเข้าโกเพื่อจะยืนตำแหน่งเพราะวันนี้เราจะเล่นเกมต่อถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันจะมีหลังจากเราเคลื่อนที่เป็นแล้วใช้มือเป็นแล้วเรามาอยู่ในโกเพื่อเคลื่อนที่ปิดมุมเขาเรียกปิดมุมสุดท้ายเลยจะเรามาฝึกออกบอลกันกิ้งด้วยมือเตะด้วยเท้าพอเตะได้ใช่ไหม
2: พอเตะได้หน้าเตะได้
1: เตะได้เชื่อพี่เชื่อเตะได
2: ้วันนี้โค้ชจุนก็มาสอนผมตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเล่นไม่เป็นปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโกอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้างโค้ชจุนก็เลยเหมือนให้ผมแบบเริ่มตั้งแต่สเต็ปขาการวิ่งตรงวิ่งข้างสไลด์ข้าง
1: พอพี่พูดสีเหลืองเราจะไม่ไปที่สีเหลืองทั้งหมดมี4สีนะ
2: ครับ
1: ฝึก
2: โอเค
1: โอเคไหมครับเอาเลยเริ่มเลยก็ฟึบแดงโอเคที่หลังเอาอะไรจะเอาไงจะม้วนหน้าหรือโอเคเอาต่อเนื่องเลยเข้ามาเหลืองอีกแล้วโอเคทีนี้เราจับบอลขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำคล้ายๆพี่เนี่ยเอาเลยเคลื่อนที่ในกรอบเลยขาวใครครับร้องอู้เลยอ่ะทีนี้ขออีก2รอบใช้ลูกบอลใบเดียวเอาบอลให้พี่หาดบอลมาเราพาสกันใช้มือเนี่ยแล้วเราเคลื่อนที่เอาเลยเริ่มเลยมูฟเลยลองไปก่อนเดี๋ยวเราว่ากันขาวว่าไงลูกพี่สักหน่อยไหมโอเคได้ครั้งสุดท้ายนะเหลืองเฮ้ยไปนู่นนี่เร็วโอเคเดี๋ยวต่อไปพี่จะฝึกการเคลื่อนที่ของเรา
2: ครับ
1: ผู้สาประตูมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งมีเดินหน้าพี่ต้องการเน้นการทรงตัวของพวกเราด้วยเวลาเคลื่อนที่ของผู้สาวตูเวลาไปรับวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องตรงอันที่สองเนี่ยทำช้าโตปึ๊บดีมากโอเคเบรกอย่าทำงี้ปาบมาตาดูพี่มาปึ๊บตาตานั่นแหละตรงไม่ต้องเกรงรีแลกอ่ะมาตับไม่ต้องถางมากดีมากเบรกทีนี้อย่างที่3เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก cross step over เหมือนเราวิ่งไขว้ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็เราก็หยุด
2: โอเค
1: เอาเลยตามองนั่นแหละมือปกตินั่นแหละหยุดซ้ายขวานั่นแหละสมมุติว่าพี่วิ่งแบงหน้า พื่อที่จะสปีดมาปุ๊บตั้งท่าที่จะรับตัวพี่จะมองไปที่นู่นตลอดเอาอันแรกก่อนลองมาดิฟึบมาหยุดดีมากมาตามองนะมาโอเคเปลี่ยนเป็นด้านข้างมาพุ่งไปมาอัดมาหยุดนั่นแหละมาดีมากมาดีมากลูกดีมากตามองมังหน้าลูกมาพี่อัดรอฝั่งนู้นเพื่อกลับเข้าทีแล้วมาต่อจากเมื่อกี้วิ่งมาข้างหน้าปุ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปุ๊บถอยหยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ก่อนลูกเอาใหม่หยับมาหน่อยให้ตรงพี่หน่อย
2: ใช่ไหมโอเค
1: หน้ามาร์กเกอร์เหลืองถอยเนี่ยหยุดตรงที่พี่ยืนเนี่ยวิ่งมาป๊าบหยุดสไลด์หยุดถอยทีนี้มาสุดท้ายมาหยุดหยุดถอยมาหยุดหยุดดีมาก
2: มาเล่นจริงก็เหนื่อยจริงๆด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วเราต้องมาทำสเต็ปที่มันอาจ

0: จะมีความคล้ายกีฬาอื่นที่เราเคยเล่นมาแต่ว่าพอมันเป็นบริบทของฟุตบอลแน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเรื่องของการหยุดท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ดีเหมือนเราแบบเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราจบอันเนี้ยแล้วเราไปเล่นกีฬาที่เราแบบไม่เคยคิดจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: การใช้มือรับเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษคือลักษณะนี้
0: W
1: ครับสกู๊ปเหมือนตักอ่ะ
0: ครับสกู๊ป
1: ได้วิ่ง
0: โอเค
1: แล้วก็มีอีกอย่างคือไฮคอนโทรลบอลออนเดอะแอร์นกกระโดดรับแต่เรากระโดดรับนี่มันก็จะคล้ายๆกับ W เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทีนี้เข้าซองนะทีนี้ช้อนนะเอาแค่นี้ก่อน
0: โอเคคร
1: ับโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะใช้มือโยนให้อัดอันนี้เตะตบฟึบไม่เป็นไรทำไปก่อนไม่เป็นไรดีขึ้นดีขึ้นอัดตันแล้วดีขึ้นไม่ต้องเกรงทีนี้อัดรับให้บอลมัน
2: ไม่ต้องเกรงใจเย็นให้มันครอบอย่างนี้นิ้วก็ไม่ต้องชนกันมากห่างไหนก็ได้แต่เรากลางนิ้วเยอะ
0: กลางนิ้ว
2: พอรับเสร็จก็บีบไปก็ต่อก็ปกติ
1: ทีนี้ลองลูกเข้าซองบ้างเนี่ยลักษณะเนี้ยพอรับได้พอรับได้ปุ๊บแค่นี้แล้วคางเราก็กดลงไปที่บอลเห็นไหมครับช้าๆนะดีมากทีนี้อ่ะมันจะทำให้เซฟขึ้นคือเราก้มอย่างเงี้ยมาปึ๊บทีนี้ฟุตบอลมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะมาโอเคทีนี้มาลองลูกสกู๊ปบ้างตั้งรอได้เลยถูกต้องไหมยืนมางหน้าปุ๊บก้มมาปุ๊บนิ้วลักษณะนี้อย่าปักจนหรืออย่างอจนมันจะซนลองดูนะตั้งรอเลยแขนประมาณนี้ไม่ให้รอดแล้วก็เหมือนเดิมใช่ถูกมาฟึบทีนี้เข้าหาบอลฟึบดีมากดีเลยอันนี้ดีเลยมากนั่นแหละพี่เตะให้ล้ำหน่อยไหมเอา
0: ไหมครับ
1: มืออย่าลืมดีขึ้นโอเคลูกนี้ดีเลยจำไว้เลยนะทีนี้ลูกเลียดตรงๆเนี่ยช้อนนั่นแหละระวังนิ้วให้มันกลิ้งเข้ามาเลยนั่นแหละดีมาก
0: มันดีนะแต่ว่าโคตรเจ็บเข่าเลยอ่ะทีแบบพอมันเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วมันมีเหมือนกรวดหรืออะไรแข็งๆแล้วแบบไม่มีที่รองใช้ได้อยู่แต่ว่าสนุกดีนะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นโกมันพอจะมีกลิ่นของความสนุกได้อยู่ยังไงบ้างถ้าเราแบบคอนโทรลหรือเข้าใจท่าในการรับอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความยากที่เหมือนเรายังรู้นะว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันยังทำไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้พอได้กลับมาลองอีกครั้งนึงมันก็เหมือนเปิดโลกเราอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันมีสิ่งที่เราอ่ะไปปิดกั้นมันเองได้ลองจริงๆมันแบบมันก็สนุกนี่หว่าแค่ที่ผ่านมาเราอาจจะไปโดนเพื่อนด่าก็เลยกลัวการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละ

0: เคนั่นแหละไม่เป็นไรโอเคโอเคอัดมาดูมาดูใกล้ๆเลยดูที่มือก่อน
1: เรียบร้อย
0: มือซ้ายเป็นไง
1: ข้างๆ
0: นี่ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มือขวาเป็นไง
1: ตับ
0: ใช่ยิ่งลูกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มือคิดว่ามือที่3คือตรงไหนพื้นเห็นไหมเนี่ยเราตั้งมุมบล็อกเนี่ยปาบปาบข้างล่างเอาแปรมาปุ๊บปรับแล้วตัวเราดูพี่เป็นไงดูแขนพี่ตึงไหมถูกต้องไหมไม่เจ็บเจอพี่ช้าๆปึ๊บเข่าขวาเฉียงมา45องศาเฉียงมาหน้า45องศาพร้อมไปทีนี้มือใจเย็นช้าๆนั่นแหละถูกต้องตัวขามันจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: เองจะไม่เจ็บเองมันจะไม่ตอกจะไม่กระแทกนะให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดรับล้มไปยืดตัวไปแค่นั้นปกติเลยซ้ายนะเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปแต่เรายังเก่งคือเรายังยืดแสบได้แผลมาประตูมันต้องเจ็บทีนี้อาจมันจะเป็นในเรื่องเข้าเรื่องจริงแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราฝึกเทคนิคใช้มือเขาเรียกแฮนด์ลิงเทคนิคแต่ทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของโพสิชันตำแหน่งการยืนจากการยิงของเขาเนี่ยเราต้องหยุดลูกยิงเขาเรียกช็อตสต็อปปิ้งหยุดตรงที่เหลือง
1: ครับ
0: พี่ก็จะเตะให้รับแต่อย่าลืมฟุ๊บวิ่งมาฟุ๊บถูกต้องจบดีมากทีนี้มือจบดีมากนั่นแหละพี่ตรงสีอะไรดูนะมาโอเคดีมากดีมากนั่นแหละทีนี้เราจะฝึกรีโพสิชันแล้วฟุตบอลมันไม่ได้ว่าจะยิงจากจุดนี้จุดเดียวสมมุติว่าฟุตบอลพี่มาหยุดตรงเนี้ยเขายิงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้อีกคนนึงตอนแรกวิ่งมาปิดมุมโค้ชโค้ชไม่ยิงโค้ชส่งให้พี่ที่น้ำเงินเราก็สไลด์โอเคไหมครับถือบอลไว้มาปิดเขาไม่ยิงโยนมาดีมากนั่นแหละต้องการอย่างเงี้ยมาเขาไม่ยิงเฮ้ยไม่ตรงดูพี่โอเคเห็นมาร์เกอร์ไหมตรงกลางดีมากพอเรารีโพสิชันเราก็จะเป็นสไลด์ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: มาโยนดีมากนั่นแหละมือรู้ใช่ไหมมาแค่นั้นแหละพี่อัดมาโยนมานั่นแหละมาโยนมาเยี่ยมแค่นั้นแหละทีนี้จะเข้าเรื่องจริงคือฟุตบอลมันก็จะไม่ส่งมาแล้วจับเตะแล้วกองหน้า
1: ครับ
0: มันก็แปรเลียดมาเหมือนมันปาดมาปุ๊บหรือคัทแบ็กมาปุ๊บแล้วมันจะยิงทีนี้เราต้องเคลื่อนที่ไวกว่าเดิมทีนี้เราจะไม่ได้ป้องกันแค่ดับบิวอย่างเดียวเลยบางที
1: ต้องช้อน
0: ใช่เกิดทุกเหตุการณ์เลยสุดท้ายของการฝึกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียก distribution บ้านเราเรียกออกบอลทีเนี้ยมันจะออกบอลด้วยมือกับออกบอลด้วยเท้าออกบอลด้วยมือในระยะเนี้ยท่าเนี้ยเขาเรียก rolling จิ้งพอเรารับได้ถ้าเราถนัดมือขวาก้าวเท้าซ้ายจิ้งเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายที่สุดทีนี้จะเป็นลูก over arm ก็เหนือเราต้องการคว้างไกลอ่ะดูนะก็ล็อกบอลไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ฟุตบอลจะออกจากข้างหลังตบปึ๊บปาบดีมากดีมากแม่นถูกต้องพี่รับสถานการณ์จริงอ่ะรับปึ๊บรับได้พี่เห็นเพื่อนแล้วพี่วิ่งช้าๆล็อกลูกบอลไว้ตบปาบวิ่งไปข้างหน้าช้าๆแม่นๆดีมากถูกต้องระยะนี้แค่นี้มาปึ๊บช้าๆนั่นแหละแล้วมันจะแม่นพอบางทีถ้าเรารีบมันจะปิ้นบิดๆมาระยะอาจจะใกล้แต่เราให้เลี่ยนไม่ได้อัดขยับมาสมมุติเรารับได้โยนมารับได้เราวิ่งมั้งหน้าก่อนแล้วเราก็พอเรากิ้งให้ไม่ได้ไม่งั้นเขาตัด
1: ครับ
0: จบปุ๊บวาบนั่นแหละน้ำหนักต้องประมาณนี้เพราะถ้ามันบางทีโรยไปเดี๋ยวถอยไปแย่งทันอ่ะใช่ป่ะทีนี้ลูกเนี้ยจะเป็นลูกในลักษณะที่เล่นโอเพนเพลย์แล้วเพื่อนเราอ่ะคืนเรารับไม่ได้เราใช้มือรับไม่ได้เขาเรียกแบ็คพาร์ทดูนะมาปุ๊บถ้าเพื่อนอยู่ระยะไกลทีนี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักในการส่งกระแทกไปคนนี้ก่อนนะตบปุ๊บทีนี้จะทำไงให้มันตรงถูกรู้ป่ะ
1: เก่งขา
0: ใช่1

0: แต่2เวลาเราจะเตะให้ใคร
1: เล็งครับหมุน
0: นี่หัวไหล่ไปนู้นเตะให้คนนี้ไหล่เราก็อยู่นี่เราก็ก้าวเท้าไปแปะนี่เอาบอลมาเราเตะให้คนนี้ไหล่เราบิดนี
1: ่ครับ
0: ตรงเข้าเข้าหาบอลสุดท้ายเลยทีนี้จะเป็นลูกที่เราจะจับเตะ

0: ปั๊บนั่นแหละถูกต้องถ้าอย่างนี้เรียกวอลเล่มาแต่ถ้าพี่เอียงอย่างนี้เขาเรียกไซด์วอลเล
1: ่
0: พี่เชื่อทำได้เมื่อกี้ยังเตะได้เลยมาปุ๊บถูกต้องตัวเอตบมือให้พี่อันหน่อยถือว่าโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: ซึ่งหลังจากวันนี้ได้ฝึกกับโค้ชจูนเบสิกเสร็จเราก็ได้มาเล่นเกมจริงๆนะครับ15ทีครึ่งแรกก็เป็นโกซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆพออยู่ในสนามอ่ะเพิ่งเคยสัมผัสบรรยากาศของการได้อยู่ในสนามบอลใหญ่ขนาดนี้จริง
3: ๆไม่ว่าผลการแข่งขันวันนี้จะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจมองหน้าเพื่อนๆไว้นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่เราจะฝ่าฟันในเกมการแข่งขันวันนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไปลุย

0: ครับโค้ชจุนวันนี้สนุกไหมผมจากคนที่ไม่เคยเล่นบอลเลยแต่พอมาวันนี้แล้วเหมือนได้มาลองแบบจริงๆได้เหมือนเขาเรียกว่าไกด์ครับที่ถูกต้องรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆก็เล่นได้เพราะมันเหมือนมันเป็นปมในใจเวลาเราเล่นกับเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยตัวถ่วงอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝังใจมาตลอดซึ่งวันนี้พอเล่นได้ไหมครับเอาแบบจริงๆเลย
1: ไม่ต้องห่วยก็เล่นได้ไปเล่นในเลเวลที่เหมือนว่าสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มที่เตะบอลเล่นสนุกเล่นพอได้กันยิงไม่แรงมากไม่ใช่มืออาชีพมายิงสบายส่วนตัวพี่ว่าสบาย
0: สบายโค้ชจุนนี่เป็นนักเป็นโกมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่อาชีพนักฟุตบอลแล้วก็เลิกเล่นก็ทำอาชีพเป็นโค้ชผู้สาประตู
0: อย่างตอนนี้เป็นโค้ชมากี่ปีแล้ว
1: ถ้านับรวมตอนนี้ก็9ปีเข้าสู่ปีที่9
0: จริงๆเหมือนพอเราต้องมาเทรนแบบเป็นเทรนนักกีฬาที่สำหรับโกเลยใช่ไหม
1: ใช่เฉพาะผู้สาประตูอย่างเดียว
0: อย่างปกตินักกีฬาไทยที่แบบอิมพอร์ตไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำไมเหมือนตำแหน่งโกเนี่ยมันไม่ค่อยสามารถแบบถูกอิมพอร์ตไปได้มันเกิดจากอะไร
1: เริ่มแรกเลยก็คือในเรื่องของพัฒนาการทางด้านวงการฟุตบอลบ้านเราในตำแหน่งโค้ชผู้สาประตูสมัยก่อนมันจะเป็นระบบครูพักรักจำเคยเล่นมาแล้วก็มาเป็นโค้ชแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมันจะมีเมื่อ10ปีที่เริ่มต้นมีของ AFC ที่จะเริ่มมีการอบรมโค้ชเฉพาะทางคือโค้ชผู้สาประตูไล่เป็นระดับลำดับแล้วก็จะมีฟีฟ่าเข้ามาฟีฟ่าก็ให้ความสำคัญในเหมือนถ้าเปรียบบ้านเราอ่ะก็เหมือนเป็นประเทศที่3เป็นเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ number 1ไหนเป็นเอเชียนี่เราก็เบอร์10เบอร์10กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ค่อยเกิดคืออย่างมองอย่างตองเงี้ยที่เขาไปสู้อะแต่การฝึกซ้อมที่ติดตัวเขาไปมันค่อนข้างน้อยโค้ชประตูบ้านเราสมัยก่อนก็จะจับบ้านเราจับบอลได้โยนให้พุ่งรับเตะรับอย่างเดียวแต่พอฟุตเทรนฟุตบอลสมัยใหม่อะมันจะมีการเล่นด้วย

0: ท้าเยอะขึ้นจะสังเกตว่าประตูของแมนซิตี้อย่างแอนเดอร์สันหรือว่าประตูของลิเวอร์พูลอย่างอลิซองเขาจะใช้เท้าได้ดีมากเพราะนั้นน้องก็อาจจะไม่ได้รับการฝึกในช่วงนั้นแต่เวลาเราเอาไปประชันกันกับต่างประเทศเขามาตรฐานก็สูงกว่าเราต้องยอมรับแต่ถ้าเรียกการศึกษาเรายังด้อยกว่าได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วครับ
1: ตั้งแต่แรกเลยทำไมโค้ชจุนถึงมาเล่นเป็นแบบโกหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจตอนแรก
0: ใช่มันเป็นผมว่าคลาสสิกบ้านเราคือคนเล่นไม่เก่งโดนไล่ไปเป็นโก
1: ใช
0: ่คลาสสิกของบ้านเราสมัยก่อนเพราะตอนนี้พี่อายุ44ตอนเด็กๆก็ไอตัวสูงกว่าเพื่อนไปเป็นโกก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแต่ใจพี่ส่วนตัวเลยพี่พูดเลยพี่ชอบตำแหน่งผู้เล่นแต่ในเมื่อมันจับพัดจับผูมาแล้วถึงเข้าบอลนักเรียนอ่ะพี่เข้ามาเรียนสวนกุหลาบก็เป็นบอลนักเรียนแบบจัดพวกชุดจัตุรมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เล่นมาเรื่อยๆอ่ะจบจากมัธยมก็ไปเข้ามหาลัยแล้วเข้าสโมสรมันก็ต่อเนื่องแล้วมันมีรายได้เข้ามามันก็ทำให้เราก็ต้อง
1: ไป
0: แต่สุดท้ายพี่เลิกเล่นแล้วพี่ไม่เล่นประตูอีกเลยพี่ออกมาเป็นผู้เล่นเตะเล่นอย่างเงี้ยพี่ชอบการออกมาเล่น
1: แล้วอย่างพอมาเป็นผู้เล่นกับพอต้องมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูครับมันต่างกันเยอะไหมครับ
0: ต่างกันในเรื่องความรับผิดชอบที่เห็นเลยเราต้องรับผิดชอบชีวิตแล้วก็รอบน้องๆอีก 2-3 คนถ้าทีมเรามีแค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นเรารับผิดชอบตัวเราคนเดียว
1: แล้วอย่างตอนนี้ครับพอโค้ชจุดมาทำเป็นโค้ชผู้รักษาประตูเราก็จริงๆมันอย่างที่บอกมันค่อยๆเดเวลลอปไปจริงๆมีเป้าหมายถัดไปไหมครับหรือว่ามองว่าเราจะสามารถแบบผลิตผู้รักษาประตูที่แบบเก่งขึ้นได้แบบอีกเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้บุคลากรทางโค้ชผู้รักษาประตูบ้านเรามีจำนวนเริ่มมากขึ้นวิธีการฝึกซ้อมถูกต้องมากขึ้นใช้เวลาในการฝึกซ้อมกระชับแล้วเด็กสมัยใหม่สรีระเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รับโภชนาการที่ดีแล้วเขาเริ่มหันมาเล่น
1: แล้วอย่างสมมติว่าถ้าคนที่แบบว่าเล่นไม่เป็นหรือเล่นไม่เก่งครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้รักษาประตูนี่จริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมครับหรือว่าจริงๆมันเริ่มจากอะไรก็ได
0: ้เริ่มจากอะไรก็ได้เพราะว่าผมว่าถ้าเขาชอบประตูก็มันอยู่ที่เราชอบบางคนรุ่นน้องพี่แบบสรีระอ้วนเลยแต่ผมอยากเป็นประตูอ่ะเขาก็ไปซื้อคอร์สฝึกตามอะคาเดมี่แบบฝึกเบื้องต้นเนี่ยทั้งที่เขาอายุ24 25นะเขาก็ฝึกจนไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเล่นสนุกแล้วว
1: ันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะทำดีกว่าแล้วพอได้มาลองจริงๆกับโค้ชจริงๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกนะเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าแบบมาก็คงแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอ้ยพอได้มาลองทำกับโค้ชได้เข้าตารางฝึกอะไรเงี้ยเราเอนจอยนะแล้วก็เอาจริงในฐานะคนที่แบบไม่ได้สันทัดกีฬานี้อะไรเงี้ยพอเราได้มาลองจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะวันนี้จากที่เราแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยวันนี้พอได้มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกถ้าเราแบบเล่นในที่ที่มันแบบเขาไม่ได้จัดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนเขาพยายามที่จะสอนหรือเราได้เข้ามาเทรนในจุดที่ถูกต้องเราทำให้เราแบบเข้าใจในตำแหน่งที่เราเล่นหรือได้ฝึกสกิลที่มันตรงกับตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเรามั่นใจขึ้นเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นได้ดีขึ้นก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาลองเล่นฟุตบอลแล้วก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสแบบได้ฝึกต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไปได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวและได้แผลนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวยาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะน้องแอมเย้ Strong Together นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซด6แล้วเนาะนะคะก็ยังอยู่กับโยคะเบิร์นกับแพรแล้วก็น้องแอมนะคะโยคะเบิร์นของเรานะคะก็จะเป็นการนำท่ายืดเหยียดมาผสมกับการออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งการยืดด้วยแล้วก็การเวิร์กเอากล้ามเนื้อไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าพูลนะคะหรือว่าการใช้การดึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิกันนะคะเอาละค่ะนั่งขัดสมาธินะคะขาของเราไม่ซ้อนทับกันนะคะนั่งสบายๆนะคะยืดหลังของเราให้ยาวค่ะแล้วผ่อนคลายข้อบ่าไหล่นะคะมือของเราวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวทีนี้สังเกตลมหายใจของเรานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เราหายใจเนี่ยหายใจแค่ที่หน้าอกหรือเปล่านะคะใครอยากให้เราโฟกัสลมหายใจให้ลึกเข้าไปถึงท้องของเราเลยค่ะลองดูนะหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองขึ้นอกของเราจะขยายขึ้นหายใจออกท้องของเราจะยุบลงอกของเราจะแฟบลงไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยนะคะลมหายใจเราอาจจะสั้นหรือลมหายใจของเราอาจจะยาวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆไปตามลมหายใจของตัวเองหายใจให้รู้สึกเบาสบายให้ลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นในทุกๆครั้งที่เราหายใจค่ะมีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการฝึกในวันนี้ให้เรามีสมาธิอยู่กับกล้ามเนื้อของเราที่เรากำลังจะใช้งานหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกยาวแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นได้เรามาวอร์มอัพกันสักนิดนึงก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทวิสต์บิดตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายแล้วทวิสต์บิดตัวในลมหายใจออกมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะสลับข้างกันบ้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกลองบิดลำตัวเพิ่มขึ้นแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้มาประสานมือไว้ด้านหน้านะคะพลิกฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายมือออกมาขออีก2รอบค่ะประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้นแล้วยืดยืดยืดหายใจออกผ่อนคลายอีกรอบเดียวค่ะประสานฝ่ามือพลิกฝ่ามือหงายขึ้นหน้าเพดานยืดหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายไปทางขวาค่ะเอามือขวากดไหล่ซ้ายเข้ามาใกล้ลำตัวเราท่อนแขนซ้ายเหยียดตรงไว้นะคะ3 2 1ผ่อนคลายสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาข้ามไปทางซ้ายแล้วใช้แขนซ้ายกดแขนขวาเข้ามาใกล้ลำตัวมากขึ้นค้างไว้ค่ะอีก3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะอ่ะมาที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราจะนั่งเป็นบัตเตอร์ฟลายค่ะเอาฝ่าเท้าประกบกันเอาไว้นะคะเอามือจับที่ข้อเท้าไว้นะคะหายใจเข้าเราจะหุบเข่าทั้งสองข้างเข้าหากันหายใจออกเราจะกางเข่าออกค่ะมาหายใจเข้ายกเข่าขึ้นค่ะหายใจออกกางเข่าออกขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้า หายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาละค่ะไปเจอกันในท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงนะคะทุกครั้งก่อนเริ่มออกกำลังกายเราคลายกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงนะคะเอาละค่ะเริ่มจากหายใจเข้าทิ้งท้องลงค่ะเงยหน้าขึ้นใช่เปิดอกขึ้นแล้วหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือเราจะหมุนก้นกบของเราเข้าไปด้านในนะคะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังค่ะหมุนกระดูกก้นกบเข้าด้านในสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนแมวโกรธหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นให้ไหล่ของเราห่างใบหูไว้ค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือโอเคนำหลังกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเอามือขวาแตะหลังใบหูขวาไว้นะคะหายใจเข้าเราเปิดศอกขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกเราข้อศอกขวาไปแตะข้อมือซ้ายขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกนี่ค่ะสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจเข้าเปิดหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก4อีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหาย

ออกมีค่ะไปตามลมหายใจของเรานะสลับข้างค่ะเอามือซ้ายค่ะแตะไปที่หลังใบหูซ้ายนะคะแล้วเปิดศอกขึ้นหาเพดานหายใจเข้าหายใจออกศอกซ้ายมาแตะข้อมือขวาขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอีก3ครั้งและหายใจออกค่ะอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดเปิดออกขึ้นค่ะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่ะต่อไปเรามายืดน่องกันสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเราเหยียดขาขวามาด้านหลังนะคะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องยืดต้นขาของเรานะคะค้างไว้อีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะสลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายมาด้านหลังแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าด้านซ้ายยืดข้อเท้ายืดน่องของเรานะคะค้างไว้หายใจเข้าออกให้ลึกและยาวอีก3 21โอเคค่ะผ่อนคลายค่ะเอาล่ะวอร์มอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันค่ะอ่ะวันนี้เวิร์กเอาท์ของเราจะเริ่มที่ท่ายืนก่อนนะคะวันนี้เราจะยืนกันบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นท่าสบายๆนะไม่ยากนะท่าแรกนะคะเป็นท่าอินชเวิร์มอ่ะเดี๋ยวแพรทำให้ดูก่อนนะคะเราจะยืนอยู่ที่ปลายแมตของเรานะคะถ้าใครยืนอยู่บนแมตนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะพับลำตัวมาด้านหน้าถ้าใครขาตึงงอเข่าได้แล้วเราเดินมือไปด้านหน้าเป็นไฮแพลงเกรงท้องเกรงก้นไว้แล้วเดินมือกลับค่ะแล้วยืนตัวตรงนับเป็น1รอบนะคะแพรขอ5รอบค่ะมาไปค่ะน้องแอนวางมือเต็มพื้นนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้เป็นไฮแพลงจากนั้นเดินมือถอยหลังกลับมาแล้วค่อยๆยืนขึ้นตัวตรงค่ะ1รอบไปค่ะอย่าลืมนะคะวางฝ่ามือเต็มพื้นเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะโอเคเยี่ยม2ขออีก3ครั้งค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่ขาตึงมากๆนะคะอาจจะหย่อนเข่าช่วยได้นะคะแล้วเดินมือกลับมาอันนี้ความยืดหยุ่นดีมากไม่ต้องงอเข่าเลย3ขออีก2ครั้งค่ะมาลองค่อยๆไปนะคะทุกคนดีมากเกรงท้องไว้ค่ะเดินมาค่ะ4ขออีกรอบเดียวค่ะเดินมือไปด้านหน้าดีค่ะพยายามดันฝ่ามือไว้ให้สะบักเต็มๆไว้ค่ะยกลำตัวขึ้นนิดนึงใช่แล้วเดินมือกลับมาค่ะโอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าโรนะคะเหมือนเบนท์โอเวอร์โรเลยที่เราจะมีน้ำหนักแต่ว่าวันนี้นะคะใช้เป็นตัวเปล่าก็ได้เหมือนกันบางคนคิดว่าเฮ้ยตัวเปล่ามันจะรู้สึกอะไรหรอจริงๆรู้สึกเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแพทำให้ดูนะคะเราจะยืนขากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะพับสะโพกไปด้านหลังนะคะยืดหลังตรงไว้ใช่แขนของเราจะดิ่งตรงมาด้านล่างนะคะแล้วเราจะดึงศอกขึ้นไปหาเพดานในจังหวะที่เราดึงศอกขึ้นไปเนี่ยนะคะพยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะเหมือนจะเอาสะบักของเราเนี่ยบีบแน่นๆเข้าหากันเลยใช่แล้วอ่ะโอเคแพรขอ12ครั้งนะคะมาค่ะดึงขึ้น1เยี่ยมมากค่อยๆลงแล้วดึงขึ้น2นี้ค่ะ imagine ว่าเรากำลังถือน้ำหนักที่หนักมากอยู่แล้วบีบสะบักเข้าหากัน3ดีค่ะพยายามให้ศอกแนบลำตัวของเราเอาไว้นะคะ4ใช่เกรงท้องไว้ค่ะ5ดีค่ะเราสามารถสายตามองลงที่พื้นได้ค่ะน้ำหนักจะได้ไม่ไปโหลดอยู่ที่คอมากเกินไปนะ7ดีค่ะเกรงท้องไว้8ดีค่ะบีบสะบักเข้าหากันไหนลองหนีบนิ้วพี่ที่อยู่ด้านหลังใช่9ดีมาก10ขออีก2ทีค่ะ11อีกครั้งเดียวเกรงท้องไว้ค่ะ12โอเคอ่ะกลับขึ้นมายืนได้เมื่อยไหมเมื่อยถึงไม่มีน้ำหนักก็เมื่อยเหมือนกันนะใช่แล้วพยายามเกรงแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อให้ดีๆนะคะถึงจะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราเกรงถูกจุดเนี่ยเมื่อยไม่จริงโอเคท่าต่อไปนะคะเราจะมาเป็นแพลงบวกรีชค่ะเราจะทำท่าไฮแพลงข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะกางขากว้างนิดนึงนะเพื่อช่วยในการทรงตัวแล้วเราจะเหยียดแขนไปด้านหน้า

0: แล้วสลับข้าง2 3ดีค่ะทำไปเรื่อยๆ4 5เกรงท้องไว้ค่ะ6ดีค่ะ7ก้นไม่โด่งนะกดก้นลงนิดนึง8ดี9 10สวยมากค่ะ11อีกทีเดียว12โอเควางเข่าลงได้ท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะเราจะนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำนะคะแล้วเอามือเนี่ยแนบลำตัวด้านข้างของเราเอาไว้นะคะแล้วเราใช้การเกรงหลังส่วนบนลอยแขนของเราขึ้นแล้วเกรงก้นแล้วลอยขาลอยเท้าของเราขึ้นจากพื้นค้างไว้30วินาทีค่ะมาเกรงไว้นะคะท่านี้นะคะเราจะออกแรงกล้ามเนื้อฝั่งด้านหลังของเราทั้งหมดเลยแต่แรงจะไม่ไปบีบอัดอยู่ที่หลังล่างนะคะเราใช้แรงจากหลังด้านบนแรงจากก้นของเราและใช้การเกรงขาลอยเท้าขึ้นมาโอเคขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นค่ะสู้ๆ สู้ๆสายตามองที่พื้นไว้ค่ะมองพื้นไว้นะอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดตัวลงนอนความพักแป๊บหนึ่งค่ะมาเตรียมตัวนะมาเริ่มค่ะค่อยวางมือลงที่พื้นเต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วเดินมือไปด้านหน้าเกรงท้องไว้อึ๊บแล้วเดินมือกลับมาค่ะใช่แล้วยืนตัวตรงขึ้นมา1ดีค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าแล้วเกรงท้องไว้ใช่แล้วเดินมือกลับมาค่ะยืนขึ้น2ดีค่ะค่อยๆไปช้าๆได้งอเข่าช่วยได้นะคะถ้าใครที่ตึงมากๆนะเดินมือกลับมาค่ะ3ขออีก2รอบเท่านั้นค่ะดีค่ะเก็บก้นนิดนึงแล้วเดินกลับมา4ดีค่ะรอบสุดท้ายค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะเกรงท้องไว้เดินมือกลับมาค่ะรอบที่5โอเคท่าต่อไปค่ะโรค่ะยืนที่กลางแมตนิดหนึ่งละขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะดีค่ะพยายามยืดอกไว้พับสะโพกไปด้านหลังดีค่ะพับลำตัวมาด้านหน้าอีกนิดนึงและแขนเหยียดตรงลงไปเอาละดึงศอกขึ้นหาเพดานค่ะบีบสะบัก1ดีค่ะปัดคอ12ที่ตอนดึงขึ้นหายใจออก2ดีค่ะบีบสะบักเข้าหากันมา3เยี่ยมแบบนี้เลย4โฟกัสที่กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังของเราไว้นะคะเราจะบีบเข้าหากัน5ดีค่ะเกรงท้องไว้6เยี่ยม7ท่านี้นะคะมองที่พื้นเอาไว้นะคะหลายๆคนจะชอบเงยคอขึ้นมาทำให้เราปวดต้นคอด้านหลังนะคะมาอีกนิดเดียว9โฟกัสที่สะบักไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากัน10ขออีก2ที่เกรงท้องไว้ด้วยนะ11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคท่านี้ช่วยสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมที่เราจะชอบงุ้มไหล่มาด้านหน้านะคะท่านี้เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหลังของเรานะคะถ้ากล้ามเนื้อด้านหลังของเราแข็งแรงเนี่ยโพสเจอร์ของเราจะมีการเปิดอกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะท่าต่อไปค่ะเป็นแพลงค์รีชค่ะเอาล่ะทำท่าหายแพลงค์กลางขากว้างได้อีกนิดนึงค่ะใช่แล้วและเกรงท้องไว้นะคะดีค่ะมาเริ่มจะเหยียดแขนลงไปด้านหน้า1นี่ค่ะสลับข้าง2สวยงามมากค่ะ3 4เกรงท้องไว้เกรงสะโพกไว้5นี่ค่ะ6 7ออกแรงจากด้านหลังของเรา8เหยียดแขนขึ้นไปด้านหน้า9 10 11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคแล้ววางเข่าลงค่ะเป็นท่านอนคว่ำนะคะเอาละค่ะเป็นท่าโลคัสโพสนะคะให้มือของเราเนี่ยอยู่ด้านหลังไว้นะคะเอาละเตรียมตัวนะคะขอ30วินาทีค่ะหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวด้านบนเกรงหลังขึ้นยกฝ่ามือลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะแล้วเกรงค้างเอาไว้ค่ะทุกคนเอาละ พยายามอย่าใช้การแอ่นแต่ที่หลังล่างนะคะสังเกตนะว่าน้องแอมเนี่ยยกลำตัวด้านบนมีการใช้กล้ามเนื้อสะบักยกตัวขึ้นมีการใช้กล้ามเนื้อก้นในการเกรงเพื่อที่จะยกขาขึ้นมานะคะแล้วเหยียดขาตรงเลยเหยียดปลายเท้าไปด้านหลังนะคะขออีก3 2 1โอเคพักสักครู่เมื่อยไหมเมื่อยเหมือนจะไม่เมื่อยแต่เมื่อย
1: ดูเป็นท่าที่เหมือนจริงๆท่าพวกนี้เราก็เคยเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะทำไม่ถูกวิธี
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนแค่ดูก็แบบไม่ได้เขาไม่ได้อธิบายอะไรอ
0: ย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะเนาะ
1: ฝากเพื่อนๆดูครูแพรทุกวันด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะก็เราลองค่อยๆจับฟีลลิ่งการใช้งานของกล้ามเนื้อเนาะแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อท่านี้มันคือท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อนี้นี่เองถ้าเราทำไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเราใช้งานกล้ามเนื้ออะไรอยู่เนี่ยนะคะบางทีเราก็ทำไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากท่านั้นก็ได้เนาะบางทีแบบเอ้ยเรามีน้ำหนักยกน้ำหนักเยอะก็จริงแต่ไม่ได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เราอยากได้เลย
1: กลายเป็นปวดเป็นเมื่อย
0: กลายเป็นเมื่อยส่วนอื่นแทนก็ได้นะคะโดยเฉพาะท่าที่ท่าโรเมื่อกี้คนส่วนใหญ่จะชอบใช้แขนช่วยชอบใช้แขนช่วยแล้วก็ออกแรงเหวี่ยงแต่จริงๆแล้วเราควรจะใช้สะบักหลังของเราให้เป็นประโยชน์ในการออกแรงนะคะเหมือนจะบีบสะบักเข้าหากันเลยนะต้องฝึกการใช้งานสะบักไว้นะคะมาเซตสุดท้ายค่ะมาเดี๋ยวเซตนี้ถ้าทำไปด้วยนะคะมาเริ่มจากอินชวมกันนะไปค่ะวางมือเต็มเต็มแมตนะคะแล้วเดินมือมาด้านหน้าเกรงท้องไว้แล้วเดินมือกลับมาค่ะ1นี้แผลจะขาตึงนิดนึงจะใช้การงอเข่าช่วยหน่อยนึงนะคะ2แต่ละรอบเนี่ยเราอาจจะยืดได้ดีมากขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะคะ3เป็นท่าที่เราได้ยืดเหยียดต้นขาด้านหลังไปพร้อมๆกันเกร็งท้องไว้ค่ะ4อีกรอบเดียวเดินมือกลับมา5โอเคไปกันต่อค่ะที่โรนะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกยืนก่อนยืนก่อนขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะยืดอกไว้นะหลังของเราเป็นเส้นตรงนะคะแล้วพับสะโพกไปด้านหลังค่ะแขนเหยียดตรงลงมาด้านล่างนะแล้วดึงศอกขึ้นไปหาเพดานค่ะบีบสะบักแน่นๆ1ปล่อยลงมาแล้วดึงขึ้นไปใหม่ค่ะ2ศอกแนบลำตัวไว้3พยายามกดไหล่ให้ห่างใบหูไว้นะคะไหล่เราจะไม่ติดหูนะแล้วหลังเราจะไม่ค่อมด้วยยืดอกขึ้นมากดไหล่ขึ้นมาค่ะกี่ทีแล้วคะน้องแอม
1: 6
0: โอเคไปเรื่อยๆค่ะ7 8ไม่มีน้ำหนักก็เหนื่อยได้นะ9 10บีบสะบักเข้าหากัน11อีกทีเดียวค่ะ12โอเคยืนตรงกลับมาไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะ plank reach ค่ะมาอยู่ในท่า high plank นะคะขาของเรากว้างออกมานิดนึงนะคะช่วยในการทรงตัวข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าค่ะ1 2พยายามตัวนิ่งๆไว้3 4 5 6เหยียดแขนไปด้านหน้าไกลๆ78 9เกรงท้องไว้ค่ะ10 11อีกทีเดียว12โอเคต่อไปนอนคว่ำได้เลยค่ะเดี๋ยวแพรคอยจับเวลาให้นะคะ30วินาทีมือวางข้างลำตัวนะอย่าลืมนะคะไม่กดที่หลังล่างนะแรงไม่ได้อัดที่หลังล่างไม่กระชากตัวขึ้นมาด้วยนะคะ3 2 1ยกลำตัวช่วงบนขึ้นยกแขนลอยจากพื้นยกเท้าลอยจากพื้นค่ะใช้การเกรงหลังยืดอกขึ้นเกรงก้นเกรงต้นขาด้านหลังเหยียดขามาด้านหลังยาวๆเลยค้างไว้ค่ะน้องแอมมองที่แมตไว้ค่ะมองที่พื้นใช่ก้มหน้านิดนึงโอเคอีกนิดเดียวค่ะขออีก10วินาทีสู้ๆทุกคนทำได้ค่ะ ถ้าใครรู้สึกเจ็บหลังต้องพักก่อน

0: อีก3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายโอเคพักค่ะเราทำครบ3รอบแล้วใช่ไหมโอเคเวลามันผ่านไปไวมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาออกกำลังกายมันจะสนุกนะแล้วเวลามันจะผ่านไปไวมากเลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะลองออกกำลังกายกันเพราะเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: บางทีดูหนังดูทีวีก็เตะนอนเตะขา
0: ใช่แล้วเป็นท่าที่สามารถทำได้แม้ว่าเราจะนอนดูอยู่หน้าทีวีนะคะเอาละค่ะงั้นเราเดี๋ยวยืดเหยียดกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มจากการเราจะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวมาด้านหน้าไต่มือออกไปให้ไกลขึ้นค่ะแล้วก้มศีรษะลงหน้าผากแตะที่พื้นได้แตะได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก้มไม่ถึงอาจจะวางมือแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่พยายามให้สะโพกด้านหลังของเราเนี่ยอยู่ติดที่พื้นเอาไว้นะคะเป็นการยืดเหยียดสันหลังด้านหลังของเรานะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกลำตัวกลับขึ้นมาเดินมือกลับมาค่ะทีนี้ทวิสต์ปิดลำตัวกันนิดนึงค่ะมือขวาจับเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวโอเคค่อยๆ คลายกลับมาด้านหน้านะคะสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายยืดลำตัวด้านข้างกันนิดนึงค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกโค้งตัวไปทางด้านซ้ายยืดเหยียดแขนออกไปให้ยาวให้ไกลเปิดอกขึ้นหาเพดานอีก2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาวางมือขวาลงค่ะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาอีก3 21หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเมื่อกี้เราใช้งานสะบักกันเยอะเรายืดหัวไหล่และสะบักกันนิดนึงเหยียดแขนซ้ายไปด้านขวาไกลๆนะคะเราใช้มือขวาดึงแขนซ้ายเข้ามาหาตัวเราค้างไว้อีก3 2 1ผ่อนคลายค่ะสลับข้างแขนของเราเหยียดตรงไว้นะคะเราจะไม่ผ่อนศอกแบบนี้นะเราจะเหยียดแขนตรงๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกยืดเหยียดที่หัวไหล่ในขณะเดียวกันเรายืดสะบักด้านหลังไปด้วย2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นค้างไว้ค่ะ3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะทีนี้เอามือประสานกันด้านหน้าแล้วโกงหลังค่ะเปิดสะบักของเรากว้างๆก้มศีรษะลงเล็กน้อยยืดเหยียดด้านหลังของเรานะคะ5 4 3 2 1หายใจออกผ่อนคลายอ่ะยืดที่ลำคอด้านข้างของเรานิดนึงเอามือซ้ายไว้ด้านหลังค่ะมือขวาแล้วกดศีรษะด้านข้างเบาๆนะคะถ้าคนส่วนใหญ่เวลาทำท่าบางท่าอาจจะไปใช้กล้ามเนื้อต้นคอโดยไม่รู้ตัวนะคะยืดเขาสักนิดหนึ่ง3 2 1ผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะกดศีรษะเบาๆนะคะออกแรงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ3 2 1โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ยืดเหยียดสบายตัวแล้วก็ได้เวิร์กเอาท์ไปด้วยนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะท่าเหล่านี้เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเราเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นมั้ยมันเป็นแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ W